0: างขาดแคลนเชฟในร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างมากในออสเตรเลียพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบวินวินซิทูเอชั่นวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนายชุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทูลาทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าวันนี้พร้อมกับชาวฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ใต้ดินโดยมีแรงงาน2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4คนปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือและติดตามอาการรวมทั้งจะประสานงานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและติดตามด้านการชดเชยเยียวยาต่อไป
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569งบกลางกว่า433ล้านบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ใน3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกโครงการนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดงพบมีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่แฟลตดินแดงในโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เพื่อตรวจสอบกรณีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบโดยนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1ราย
3: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับการกระทำผิดนี้ถือว่าได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติโดยการกระทำในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างไม่ใช่แค่การแย่งชิงสิทธินะครับหรือว่าสวัสดิการของคนไทยแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นรัฐบาลจึงเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบนำไปสู่การบูรณาการร่วมมือของทุกภาคส่วนมีการเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุง

0: ครับปราบปรามกระบวนการนายหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตนะครับแจ้งย้ายที่อยู่คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าแฟลตดินแดงนะครับเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยมิชอบ
1: ด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักมีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน70ถึง100คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
2: ยอดพุ่งไป 2,000 กว่าคนในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนเท็จแล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยเพื่อใช้สิทธิ์ให้เขาพึงจะได้เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
1: ขณะที่พลตำรวจเอกอดิศรงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบล่าสุดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย้ายชื่อเข้าออกทะเบียนบ้านหรือการออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตโดยการเคหะแห่งชาติมีหน้าที่เพียงออกหนังสือรับรองการเป็นคู่สัญญาให้ผู้เช่าเพื่อนำไปประกอบการขอทะเบียนบ้านเท่านั้นมาลิชโยรายงาน
3: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ป้องกันการเกิดหนี้เสียเพิ่มนายสุโชติเปี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสที่2ปี2569ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนส่วนคุณภาพสินเชื่อ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบปรับลดลงเล็กน้อยจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เสียควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบรรเทาการไหลเป็น NPL ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแนวโน้ม NPL มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าหากสถานการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอาทิปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวว
4: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่13บ้านหนองแดงดาตำบลปากก่ออำเภอชานุมานจังหวัดนราธิวาสที่หมู่1บ้านมูโนะตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5มัสยิดอันฟูรกอนตำบลสิงโตทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดนครนายกที่หมู่2วัดหนอง2ห้องตำบลโคกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดชัยภูมิที่วัดโพชัยศรีตำบลห้วยแย้อำเภอหนองบัวละเวจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนา บริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิตอลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ขณะนี้เวลา7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าซีเรียเตรียมอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้าประจำการในฐานทัพอากาศใกล้เมืองอเลปโปทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอิสราเอลท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและตุรกีที่ตึงเครียดหลังรัฐบาลตุรกีวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าอิสราเอลเคยเตือนซีเรียหลายครั้งเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่ซีเรียไม่ได้ดำเนินการตามคำเตือนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียง1 วันหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิดลิบของซีเรียถึง8 รอบเมื่อวานนี้ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของฐานทัพแห่งนี้ได้รับความเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่ทางการซีเรียประนามการโจมตีดังกล่าวและเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเข้าดำเนินการ
9: ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปิเอล่าของโคลอมเบียเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10 สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าประมาณ 9,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีความรุนแรงมากที่สุดของโคลอมเบียในรอบเกือบ50ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต289 รายบาดเจ็บ 4,000 กว่ารายและมีผู้สูญหายอีก143 รายขณะที่บ้านเรือนเกือบ 27,000 หลังรวมถึงโรงพยาบาลและโรงเรียนหลาย10 แห่งได้รับความเสียหายขณะเดียวกันประธานาธิบดีเดลาเอสปิเอล่าสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะของโคลอมเบียเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพร้อมขอให้สหรัฐระงับการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากโคลอมเบียเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลังสหรัฐปรับขึ้นอัตราภาษีสินค้าจากโคลอมเบียจาก10%เป็น12.5%เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน
3: ายมิคาโลเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของยูเครนเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนหาแนวทางเพื่อกลับมาจัดการเลือกตั้งทั่วไปภายในประเทศแม้สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนไม่ควรปล่อยให้ประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักจากการรุกรานของรัสเซียอย่างไรก็ตามนายเฟโดรอฟยอมรับว่าการจัดการเลือกตั้งระหว่างสงครามยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ทหารประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แนวหน้าและชาวยูเครนหลายล้านคนในต่างประเทศสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ทั้งนี้ยูเครนประกาศใช้กฎอัยการศึกตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากโจมตีปฏิบัติการทางทหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งกฎหมายดังกล่าวห้ามจัดการเลือกตั้งในภาวะสงคราม
9: นายชองโนเอลบาโลรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยว่าฝรั่งเศสเตรียมขับนักการทูตของอิหร่าน2 คนออกนอกประเทศในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อตอบโต้กรณีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเตหะราน2 คนถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิหร่านควบคุมตัวและข่มขู่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศห้ามเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศสทั้ง2 คนเดินทางกลับเข้าประเทศโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง2 คนละเมิดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชนในอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าอิหร่านสร้างข้อกล่าวหาดังกล่าวขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทูตฝรั่งเศสต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้สิงคโปร์1ประตูต่อ2แต่ทีมชาติไทยทำผลงานรวม2นัดเอาชนะไป4ประตูต่อ3ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเกมนัดแรกวันที่22สิงหาคมและนัดที่2วันที่26สิงหาคมแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ตบเอาชนะเนลลี่ฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกี 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอิจิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบเอาชนะรานิตามาลียานาเก้จากศรีลังกา 2-0 เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับชอนนาลีจากนิวซีแลนด์เทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทัพสุขสำราญมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะสิงห์วนัทอุ้ยตยากุลมือวางอันดับ5ไป 2-0 เซตทันทัพรับเงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมรางวัลเสิร์ฟเอสสูงสุดของรายการ32เอสรับเพิ่มอีก 10,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชานเดชมือวางอันดับ2และนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์หลังพลิกกลับมาเอาชนะพิมาดาทองคำมือวางอันดับ3ไป 2-1 เซตหลังแข่งขันกันนานถึง3ชั่วโมง15นาทีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเบลโดมหัวหมากโดยรายการนี้จะลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีทีมเข้าร่วมชิงชัยมากถึง38ทีมจาก21ประเทศซึ่งทีมจากไทยได้แก่ทีมเวโรโดมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาจากฝึกซ้อมที่ประเทศจีนก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงของสุดท้ายที่เมืองเทียนจินก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าสำหรับความหวังของไทยในกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ทีมสปรินต์ชายที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ลงแข่งขันขณะเดียวกันรายการคีรินที่มีจานนรเศรษฐาดาลงชิงชัยคาดว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสำหรับแฟนกีฬาจักรยานไทยเข้าชมการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพได้ฟรีถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association รวมทั้ง YouTube TCA Channel พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำปางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรี
9: ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง77ซมและเวลา 21:41 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร21ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 สูงกว่าระดับเพดานกลาง20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38
11: 1 นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่ประสบเหตุยางรถยนต์แตกขณะขับรถให้มือทั้งสองประคองพวงมาลัยอย่างมั่นคงจากนั้นถอนคันเร่งออกพยายามควบคุมสติให้ดีอย่าตกใจมองกระจกหลังเพื่อให้ทราบว่ามีรถใดตามมาบ้างจากนั้นให้แตะเบรกอย่างแผ่วเบาและทีอย่าแตะแรงเป็นอันขาดเพราะจะทำให้รถหมุนหากเป็นรถมีคลัตช์ห้ามเหยียบคลัตช์โดยเด็ดขาดเพราะถ้าเหยียบคลัตช์รถจะไม่เกาะถนนรถจะลอยตัวและจะทำให้บังคับรถได้ยากขึ้นอีกอาจเสียหลักเพราะการเหยียบคลัตช์เป็นการตัดแรงบิดของเครื่องยนต์ให้ขาดจากเพลาและห้ามดึงเบรกมืออย่างเด็ดขาดด้วยค่ะเพราะจะทำให้รถหมุนจากนั้นเมื่อความเร็วรถลดลงพอประมาณแล้วให้ยกเลี้ยวสัญญาณเข้าข้างทางซ้ายมือและให้เปลี่ยนเกียร์ต่ำลงและหยุดรถค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าแซยิดแซยิดเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิกแปลว่าวันเกิดภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีใช้ว่าการทำบุญแซยิดและเรียกวันเกิดครบรอบ60ปีว่าวันแซยิดส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีหรือวันเกิดในปีที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วไม่เรียกว่าวันแซยิดเหตุที่จีนเรียกวันอายุครบรอบ60ปีบริบูรณ์ว่าแซยิดหรือวันเกิดเพราะแต่เดิมชาวจีนใช้ปฏิทินโบราณซึ่งมีชื่อเรียกปีแต่ละปีแตกต่างกันไปครบ60ปีจึงจะเวียนกลับมาขึ้นต้นใหม่ชาวจีนจึงถือ60ปีเป็น1รอบ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำตามธรรมชาตินอกจากแหล่งน้ำที่อยู่ในบริเวณพักอาศัยและทำการเกษตรของชุมชนแล้วพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารยังมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นเนื่องจากป่าไม้ช่วยดูดซับน้ำฝนเอาไว้ในผืนดินและกลายเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำตามธรรมชาติทั้งยังช่วยลดการพังทลายของดินเมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ป่าต้นน้ำจึงเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่คนในชุมชนควรช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญร่วมกันอนุรักษ์และบริหารจัดการให้เหมาะสมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐค่ะ
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อรับมือกับปัญหาข้อมูลรั่วไหลพร้อมบังคับใช้ MFA ยืนยันตัวตนประชาชนป้องกันการแฮกเกอร์สวมรอยติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
20: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะ
21: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
20: ค่ะค่ะท่านเลขาคะในการยกระดับเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบที่ทางคณะรัฐมนตรีได้สั่งการให้กว่า300กรมรีเซ็ตรหัสผ่านภายใน15วันค่ะเรื่องนี้เนี่ยทางสกมช.เองเนี่ยมีบทบาทในการเข้าไปตรวจสอบตักเตือนหรือว่ามีบทบาทในบทลงโทษอย่างไรหรือไม่คะ
21: ครับเดี๋ยวส่วนแรกก่อนนะครับด้วยการที่ว่าเป็นมติครม.เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะต้องหาทางร่วมมือกันครับแต่ว่ามันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจกันด้วยนะฮะความหมายคือว่าตอนนี้เรามีลิสต์ของระบบนะครับประมาณ 30,000 ระบบนะฮะที่หน่วยงานของรัฐจะต้องเร่งตรวจสอบกันนะฮะแล้วในเบื้องต้นเนี่ยความหมายคำว่า15วันเราก็คือว่าถ้าเกิดไปดูแล้วอันไหนไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็อยากจะให้ทำการปิดระบบนะเพราะยกเลิกการใช้งานมันจะไม่ได้มีข้อห่วงใยในการไปดูแลให้มันปลอดภัยนะครับกับอีกด้านหนึ่งคือที่ยังใช้งานอยู่เนี่ยเราอยากให้เป็นการเขาเรียกว่า force reset password ความหมายก็คือให้ตัวผู้ใช้ครับได้มีการเปลี่ยนแปลง password ก่อนเป็นอันดับต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาคุยกันต่อว่าในส่วนที่ยังใช้งานกันอยู่เนี่ยอันไหนที่มันต้องดำเนินการในการที่จะเป็น multi factor authent นะครับแล้วก็เราคงต้องเน้นรับฟังข้อปัญหาข้อขัดข้องเขาด้วยครับคงไม่ได้กระโดดเข้าไปสู่ในเรื่องของการที่ว่าจะลงโทษกันนะครับเพราะว่าบางระบบเนี่ยที่เราอยากไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยบางอันเนี้ยมัน10กว่าปีมาก็มีเหมือนกันแล้วก็ทุกอันเนี่ยมันไม่ได้เป็นระบบที่รัฐใช้คนเดียวเท่านั้นแหละครับมันเป็นระบบที่หน่วยงานราชการทั้งหลายทำขึ้นมาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนมันมีประโยชน์มีวัตถุประสงค์เป้าหมายในการที่ว่าบางระบบเนี่ยมันยังจำเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวเราคงต้องมาคุยกันว่าข้อติดขัดประการใดในการที่เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยคงไม่ได้มุ่งเน้นว่าถ้าทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีออปชันเดียวก็คือต้องเน้นเรื่องการลงโทษนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือต้องมีการสำรวจครับแล้วก็ยกระดับมันให้มีความมั่นคงปลอดภัยครับ
20: ค่ะเราจะใช้เวลาในการสำรวจเนี่ยนานไหมคะ
21: ในเบื้องต้นเราพยายามให้เป็น15วันครับแล้วก็ทุกกระทรวงเนี่ยรับทราบแล้วนะอันนี้ก็มีมติครม.นะฮะหลังจากที่เรามีเหมือนกับวอร์นิ่งเนาะบอกว่าเดี๋ยวต้องมีสิ่งนี้เนี่ยอันนี้ก็มีมติครม.ให้ได้กับเพื่อนร่วมกันนะฮะ15วันของเราเนี่ยความหมายก็คือว่าทุกคนต้องไปสำรวจ แล้วก็มาดูกันว่าจะปิดแก๊ปในเรื่องของพาสเวิร์ดรั่วไหลยังไงโดยเร่งด่วนแล้วหลังจากนั้นก็มีแผนกลับมาบอกเราว่าในอีก15วันที่เหลือเนี่ยอันไหนมันจะเปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็อันไหนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมีทางออกยังไงเพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่าทุกระบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้นะอาจจะมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นว่าคนพัฒนาเดิมอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานบริษัทที่ได้พัฒนาไว้อาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เราต้องรับฟังกันด้วยนะครับเพราะสุดท้ายมันเราอยากจะให้มีความเข้มแข็งซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีมาตรการเสริมได้อย่างเช่นเรื่องของกรณีที่มันปรับปรุงไม่ได้เนี่ยก็จะต้องมาดูอีกทีว่าจะมีแผนในการที่จะอัปเกรดระบบใหม่หรือมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เรื่องสำคัญเลยก็คือว่าต้องมีการสำรวจแล้วก็ยกเลิกส่วนที่ไม่ได้ใช้ปรับปรุงส่วนที่ยังใช้อยู่นะครับที่สำคัญที่เราห่วงเนี่ยเราห่วงเรื่องพี่น้องประชาชนด้วยนะครับสงสัยไหมว่าเปลี่ยนระบบรัฐทำไมห่วงพี่น้องประชาชน
0: ค่ะ
21: เพราะว่าระบบรัฐหลายอันนะครับที่เราบอกว่า 30,000 นะครับหลายระบบเลยครับพี่น้องประชาชนคือผู้ใช้งานด้วยครับ
0: ค่ะ
21: มันไม่ได้เป็นว่า 30,000 ระบบนี้ข้าราชการใช้กันเองนะฮะเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบที่ในส่วนงานรัฐใช้แต่ผู้ใช้อะครับก็คือทุกคนต้องปรับตัวกันทั้งประเทศ
0: น
21: ะฮะที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการล็อกออนนะฮะตามที่ระบบจะต้องถูกยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการพิสูจน์ทราบตัวตนกันครับ
0: แล้วทีนี้สกมช.จะมีมาตรการกำกับดูแลอย่างไรคะเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่เคยอยู่ในระบบเก่าเหล่านั้นนะคะที่ 30,000 ระบบเนี่ยค่ะจะถูกลบออกไปอย่างปลอดภัยจริงๆไม่ได้ถูกทิ้งไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือว่าสำรองไว้โดยไม่มีการป้องกันนะคะ
21: ครับได้ครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนะครับว่าในการที่ยกเลิกการใช้งานแล้วเนี่ยการจะเก็บข้อมูลที่มีอยู่จะต้องไม่เกิดการรั่วไหลขึ้นมาอีกนะคงจะต้องตามกำกับดูแลขอให้เขามีการรายงานยืนยันมาว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าบังเอิญมันยังมีการรั่วไหลหรือยังไรขึ้นมาอีกเนี่ยเราคงจะร่วมมือกับทางสกส.นะฮะประสานงานทำงานร่วมกันตรงนี้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยได้มีการลบทำลายตามกระบวนการในกฎหมายของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะประกอบกันในการที่จะดำเนินการตรงนี้นะหากว่าไม่จำเป็นแล้วนะในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็พ.ร.บ.ไซเบอร์เนี่ยนะมันก็มีผลย้อนหลังด้วยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นไปด้วยว่าที่มันมีถึง 30,000 ระบบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหลายระบบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นระบบพัฒนาใหม่มันเป็นของเดิมการดูแลการย้อนกลับไปปรับปรุงมันก็เลยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าในครั้งนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะต้องสังคายนานะครับในส่วนของการรีวิวเรื่องพวกนี้กันนะครับเพื่อจะได้พอระบบไปหลายอันเนี่ยอันนี้อาจจะมีมัลติแฟกเตอร์การล็อกออนในเรื่องของการใช้ไทยดีอะไรต่างๆแล้วแต่ตอนนี้เราคงต้องไปย้อนดูแล้วครับว่า 30,000 ระบบที่เราได้ส่งลิสต์ไปให้หน่วยงานกระทรวงและกรมต่างๆได้ตรวจสอบเนี่ยถ้าไหนไม่จำเป็นก็ได้เวลาที่จะต้องยกเลิกมันไม่งั้นเดี๋ยวแฮกเกอร์เอาพาสเวิร์ดที่รั่วแล้วมาล็อกออนแล้วก็สร้างปัญหาให้เราต่อไปครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เขาจะต้องดำเนินการเนื่องในมติครม.ก็จะมีโทษทางวินัยและปกครองครับถ้าเกิดไม่ตอบสนองนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คืออาจจะต้องดูเงื่อนไขความจำเป็นแล้วก็ความพร้อมของแต่ละหน่วยด้วยครับคงไม่ได้ไปมุ่งเน้นในเฉพาะประเด็นที่ว่าทุกคนอาจจะต้องโดนลงโทษอย่างเดียวแต่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นในการจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วในเรื่องของการบังคับใช้ MFA ค่ะจะถูกนำมาใช้กับระบบที่ประชาชนต้องเข้าใช้งานบริการภาครัฐด้วยหรือไม่คะแล้วจะมีแนวทางป้องกัน
21: หมดครับหมดครับเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยระบบที่รั่วเนี่ยบางทีก็คือ account ที่หน่วยงานรัฐอนุญาตให้ประชาชนใช้ครับสมมติในเหตุการณ์ซึ่งอันนี้เป็นสาธารณะไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าเอาเลขทะเบียนรถป้อนเข้าไปแล้วก็ได้ชื่อคนเจ้าของรถเนี่ยบางที่ก็คือบริษัทที่ตรวจสภาพรถยนต์นะครับก็เป็นเอกชนนะครับแล้วเขาก็ต้องดูว่าในเลขทะเบียนประวัติอันนี้คือใครเป็นเจ้าของรถยังไงบ้างเพื่อจะได้เอาข้อมูลที่ถูกต้องใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนครับ 30,000 ระบบเนี่ยจะไม่ได้เป็นแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงแต่ว่าประชาชนก็ต้องเรียนรู้ด้วย นะฮะเราเลยต้องให้เวลา30วันนะครับที่จะไม่ได้เป็นว่าพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่าบางระบบเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องแจ้งยูสเซอร์ก่อนแจ้งผู้ใช้งานก่อนทั้งในองค์กรแล้วก็ประชาชนที่เป็นผู้ใช้งานร่วมครับว่าเดี๋ยวภายในวันที่เท่าไหร่เราต้องเปลี่ยนแล้วก็ในส่วนหนึ่งเขาก็จะได้อ้างด้วยว่าที่ต้องเปลี่ยนเพราะมติครม.บอกให้เปลี่ยนด้วยนะครับประชาชนก็จะได้เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นความจำเป็นที่อาจจะต้องปรับตัวแล้วก็อาจจะเกิดความยุ่งยากในการเรียนรู้การล็อกอออะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็ด้วยเรื่องของปัญหาผลกระทบที่มันค่อนข้างรุนแรงเนี่ยจ๋าผมก็เชื่อว่าประชาชนหลายส่วนน่าจะเข้าใจอยู่ว่ามันเลยจำเป็นต้องเปลี่ยนในเรื่องนี้นะครับ
20: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านเลขานะคะฝากถึงหน่วยงานแล้วก็ประชาชนค่ะในการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ค่ะ
21: ครับการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ครับผมอยากจะเรียกมาว่าเป็นก้าวแรกนะครับเราพยายามจะแก้ปัญหาที่เร่งด่วนตอนนี้ก่อนก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยพาสเวิร์ดรั่วกันทั่วโลกเนี่ย 50,000 กว่าล้านแอคเคาท์นะครับแล้วก็ประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะฮะ200กว่าล้านเราก็เลยเริ่มต้นที่สเต็ป1ก่อนคือเปลี่ยนวิธีการล็อกออนที่ต้องใช้มากกว่าพาสเวิร์ดแต่ด้วยการที่ AI Agentic AI เนี่ยมันจะเข้ามาโจมตีระบบเนี่ยขั้นตอนต่อๆไปที่เราจะต้องร่วมขับเคลื่อนต่อไปก็อาจจะต้องมีกลไกว่าคนล็อกออนเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาอ่านข้อมูลอะไรบ้างเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องหรือไม่ IP address เป็นของประเทศไทยเราหรือเปล่าหรือมาจาก IP ที่ไม่น่าเชื่อถือรวมไปถึงเรื่องกลไกในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ back up เนี่ยมันเป็นส่วนที่มันจะต้องตามมาด้วยครับนะฮะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมีรูอื่นอีกที่มีโอกาสนะที่ตัวระบบจะถูกโจมตีนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามาชวนกันก้าวไปก้าวแรกอย่างมั่นคงด้วยรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนที่เข้มแข็งกว่าเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะยกระดับในด้านอื่นตามมานะครับตามระดับความจำเป็นแล้วก็ความสำคัญของข้อมูลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระบบต่างๆครับ
20: ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
21: ครับสวัสดีครับ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
2: ท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้ว่าไทยช่วยไทยพลัสได้เข้ามากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้เป็นอย่างดีแต่หลายภาคส่วนก็กังวลต่อภาวะเศรษฐกิจหลังโครงการสิ้นสุดลงติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
22: ตัวเลขการใช้จ่ายกว่า3เดือนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสทะลุ100ล้านบาทสะท้อนกำลังซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากการที่รัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ของการซื้อสินค้าแต่ก็มีข้อกังวลจากฝั่งผู้ประกอบการว่าหากสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายนนี้ยอดขายก็อาจจะลดลงและซบเซาเช่นเดิมโดยนางวีราภาสพัฒนพาณิชย์เจ้าของร้านส้มตำไก่ย่างระบุว่าการช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่อยากให้ประชาชนรอคอยเพียงความช่วยเหลือจนขาดการพึ่งพาตนเองจึงเสนอให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนจากการให้เงินช่วยเหลือเป็นการพัฒนาคนและสร้างอาชีพเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้ที่มั่นคง
23: การมีเนี่ยมันก็ดีนะถ้าพูดในหลักของความเป็นจริงนะคนเราเนี่ยถ้ามัวแต่งอมืองอเท้าให้รัฐช่วยตลอดเนี่ยคือจริงๆไม่ใช่สิ่งดีเราก็อยากให้คนไทยเนี่ยคือเข้มแข็งด้วยกันคือถ้าสมมติว่าตัดเรื่องคอร์รัปชันออกนะแล้วก็คือเอามาช่วยพัฒนาคนนะแล้วก็สร้างให้เขาคิดว่าคนเราเนี่ยมันต้องขยันมันต้องมีอาชีพที่ดีในการทำงานแล้วคุณก็จะมีรายได้ดีออกมาในแนวนั้นเนี่ยมันจะดีกว่า
22: เช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ชวนจับตาว่าในเดือนตุลาคมนี้กระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีต่อเนื่องหรือไม่โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนจากปัจจัยหลักอย่างไทยช่วยไทยพลัส ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยยังมีค่าต่ำสุดในรอบ3ปีจากปัจจัยกำลังซื้อของภาคประชาชนในทุกภูมิภาคที่เปราะบางมีครัวเรือนและต้นทุนพลังงานด้านการผลิตที่ยังสูงซึ่งภาคธุรกิจยังมองไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน6เดือนข้างหน้าจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
5: ว่าปัญหาของภาคธุรกิจเนี่ยจะมีความเปราะบางสูงมากขึ้นนะครับก็คือเดิมรายรับไม่เพิ่มตามเศรษฐกิจที่ซึมตัว2ต้นทุนพลังงานต้นทุนไฟฟ้าราคาไฟฟ้าที่แพงอยู่แล้ว3คือการเข้าถึงสภาพคล่องทางการเงินได้ยากการขอสินเชื่อลำบากครั้งนี้เป็นครั้งแรกๆที่จะเริ่มพูดถึงทุนต่างชาติตลอดจนการแข่งขันจากสินค้าต่างชาตินะครับแต่นั้นน่าคงเป็นภาวะที่ทางด้าน SME แล้วก็ภาคธุรกิจโดยส่วนใหญ่นะครับขนาดกลางเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยจะออกมาในแนวว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีนักแต่แนวโน้มปรับตัวดีขึ้นนะครับจนถึงสิ้นปีนะฮะค่อยๆดีขึ้น
22: แม้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเพียงการพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่รัฐบาลยังคงเตรียมดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการที่เศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไปได้นั้นต้องมีความสมดุลทั้งด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและการบริหารงบประมาณของภาครัฐการดูแลจากนี้จึงต้องไม่ใช่รูปแบบรัฐสวัสดิการและประชานิยมซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวและก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางนันทิกากิจปาโลรายงาน
6: ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวบริการพร้อมโพสต์ขับเคลื่อนสังคมไร้กระดาษพร้อมบูรณาการภาคีเครือข่ายเร่งแก้กฎหมายทลายกำแพงแพลตฟอร์มต่างชาติคืนสิทธิผู้บริโภคเลือกขนส่งอย่างเป็นธรรมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: ข้อข่าวเล่าประเด็น
8: ภาพลักษณ์ของบุรุษไปรษณีย์ที่คุ้นตากำลังจะถูกเสริมทับด้วยบริการในรูปแบบดิจิทัลเซอร์วิสภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เน้นคุณภาพนำหน้าสงครามราคาโดยในการเปิดตัวก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยหรือเน็กมีการเปิดตัวบริการที่น่าสนใจอย่างพร้อมโพสต์ซึ่งเปรียบเสมือนคู่แฝดของพร้อมเพย์หากพร้อมเพย์ช่วยให้การโอนเงินเป็นเรื่องง่ายพร้อมโพสต์ก็จะเข้ามาทำให้การบริหารจัดการเอกสารเป็นเรื่องง่ายภายใต้แนวคิด Documentless Life Moreบริการนี้จะเข้ามาเปลี่ยนผ่านการส่งเอกสารทางราชการที่ยุ่งยากให้กลายมาเป็นระบบดิจิทัลที่น่าเชื่อถือโดยการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเกรดหรือทรานสคริปต์ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องด้วยตราประทับของไปรษณีย์ไทยซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการร่วมกับหลายสถาบันแล้วนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้กำกับดูแลไปรษณีย์ไทยเปิดเผยว่าการดำเนินงานของไปรษณีย์ไทยหลังจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความซับซ้อนของแอปพลิเคชันภาครัฐโดยเตรียมเชื่อมโยงพร้อมโพสต์และ Thailand Postmart เข้าสู่แอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อลดความซับซ้อนและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้ในจุดเดียว
24: ภาครัฐเองเนี่ยเราคงไม่ได้มองการทำงานกับไปรษณีย์ในเรื่องของการแค่ส่งเอกสารหรือส่งพัสดุที่สำคัญอย่างเดียวเรามองถึงเรื่องของการขยายโอกาสของชุมชนขยายโอกาสของพี่น้องประชาชนในการที่จะพัฒนาตนเองหรือในการที่จะสามารถมีสถานที่ที่เราจะสามารถขายของทางออนไลน์ผ่านของโพสต์มาร์ทได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราก็ขยายการบริการของไปรษณีย์เองเนี่ยค่ะในการที่จะส่งเสริมที่จะช่วยงานภาครัฐด้านต่างๆทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีการบริการที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรองรับของพี่น้องประชาชนในประเทศเองหรือต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากหลากหลายเองนะเพราะนั้นในการทำงานของทางภาครัฐเนี่ยเราพร้อมจะสนับสนุนแล้วก็พร้อมทำงานร่วมกับไปรษณีย์อย่างที่ทุกท่านเห็นค่ะ
8: อย่างไรก็ตามท่ามกลางความพยายามปรับตัวไปรษณีย์ไทยยังต้องเผชิญกับกำแพงขนาดใหญ่จากแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ต่างชาติที่มักมีข้อตกลงเฉพาะกับบริษัทขนส่งบางรายจนทำให้ผู้บริโภคขาดสิทธิ์ในการเลือกโดยประเด็นนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำลังเร่งผลักดันการแก้กฎหมายซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกองกฎหมายก่อนเสนอเข้าสู่ครม.และสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
24: คือณตอนนี้สิ่งที่พวกเราเห็นกันดีแน่นอนนะคะว่าคนที่สั่งของแพลตฟอร์มเราไม่มีสิทธิ์เลือกสิ่งสำคัญที่สุดคือณตอนนี้เป็นการพูดคุยกันเบื้องต้นว่าทำอย่างไรที่จะให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์เลือกก่อนอันดับแรกในขณะที่กฎหมายยังไม่ได้มีควบคุมนะคะมีสิทธิ์เลือกแต่ทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับสุดท้ายอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนกับขึ้นอยู่กับผู้ขายเองนั่นแหละค่ะว่าเขาจะเลือกอะไรไปแต่เราทำไงที่จะเปิดช่องและเปิดโอกาสให้กับทุกเจ้าอย่างเท่าเทียม
4: ก้าวย่างของไปรษณีย์ไทยในวัยกว่าศตวรรษครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษาฐานที่มั่นเดิมแต่เป็นการปรับตัวสู่โลกดิจิทัลที่ต้องอาศัยทั้งนวัตกรรมและการสนับสนุนจากอำนาจทางกฎหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศการขนส่งที่แฟร์ต่อทั้งผู้ประกอบการไทยและผู้บริโภคอย่างยั่งยืนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
10: ท่านผู้ฟังคะการให้บริการภาครัฐที่โปร่งใสตรวจสอบได้ลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และสามารถป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้ตั้งแต่ต้นทางเป็นโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนต่างชาติติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
11: ความโปร่งใสคาดการได้และประสิทธิภาพในการให้บริการกำลังเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐไทยโดยเฉพาะเมื่อการทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงกับโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่เอื้อให้เกิดการใช้ดุลพินิจอย่างไม่เหมาะสมปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการทำงานจากการมุ่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาภายหลังไปสู่การออกแบบระบบที่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางนายสุภฤกษ์ชมชาญรองประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยหรือ JFCCT ยืนยันว่าความโปร่งใสความแน่นอนและความรวดเร็วของภาครัฐเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนการออกแบบกระบวนการทำงานให้ตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางจึงไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตแต่ยังช่วยลดต้นทุนแฝงและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจขณะเดียวกันยังเป็นแนวทางสำคัญในการลดช่องว่างระหว่างผลการประเมินภายในประเทศกับการรับรู้ของภาคเอกชนต่างชาติที่จะท้อนผ่านดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI
12: นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเราได้รับฟีดแบคค่อนข้างเยอะคือเรื่องของ Soft Infrastructure แรงงานองค์ความรู้ที่มีอยู่รวมถึงกระบวนการทั้งหลายแหล่ของภาครัฐที่จะต้องตอบสนองต่อธุรกิจเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่ในการยื่นขออนุญาตในหลายๆอย่างเนี่ยคือมาตรฐานของเราเนี่ยยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันพูดอย่างนั้นดีกว่าเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจดังนั้นเนี่ยความไม่แน่นอนในการทำธุรกิจเนี่ยค่อนข้างสูงการทำธุรกิจไม่ว่าจะไทยหรือต่างชาติก็เหมือนกันก็คือเวลาคือเงินยิ่งเป็นธุรกิจที่ต้องกู้หรือใช้ finance จากที่อื่นเนี่ยวันนั้นคือต้นทุนของเขาถ้าเรายื่นขออนุญาตได้เร็วแค่ไหนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
11: ขณะที่นายทวิชาตินินการรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวเสริมในประเด็นดังกล่าวว่าภารกิจของภาครัฐไม่ควรหยุดอยู่ที่การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA หรือการเพิ่มคะแนนดัชนี CPI ให้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ต้องนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบการทำงานภาครัฐอย่างแท้จริงทั้งการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถตรวจสอบได้และการเสริมสร้างระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุมัติอนุญาตกำหนดระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจนและขยายบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมมากขึ้น
14: ประเทศไทยกำลังทำอะไรหลายๆอย่างนะครับข้อแรกกฎหมายที่กำลังทำอยู่เช่นพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกที่เข้มข้นกว่าเดิมเป็นประโยชน์กับนักลงทุนกว่าเดิมซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาไปแล้วและจะมีผลบังคับใช้เดือนมกราปี70ถ้ายื่นโดยตรงเอาเปเปอร์มาอย่างเงี้ยมายื่นคุณต้องตอบเขาทันทีว่าเอกสารเขาไม่ครบอะไร2คุณต้องมีระบบยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์พอยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ปุ๊บในวันถัดไปคุณต้องบอกตอบเขาทันทีว่าคุณเอกสารอะไรไม่ครบแต่ถ้าเขามายื่นเอกสารที่ขาดแล้วปรากฏว่าคุณไปบอกอีกว่ายังขาดอีก2 3 4ไอ้เนี่ยคุณต้องโดนสอบวินัยแล้วนะฮะ
11: จากมุมมองของทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐชี้ให้เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐไม่ได้สะท้อนเพียงผ่านคะแนนการประเมินหรือผลการจัดอันดับแต่ยังอยู่ที่ประสบการณ์ของประชาชนและภาคธุรกิจต่อการทำงานของรัฐด้วยดังนั้นความพยายามในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลและการลดช่องว่างของการใช้ดุลพินิจจะเป็นอีกบททดสอบสำคัญว่าภาครัฐไทยสามารถเปลี่ยนหลักการเรื่องความโปร่งใสให้กลายเป็นความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจริงและเป็นรูปธรรมได้หรือไม่ชวิสาประทุมมารายงาน
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
13: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
15: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Mokci, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: ไทยลวดลายสีสันงดงามเหล่านี้คือมรดกทางภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ได้สืบทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานซึ่งถักทอด้วยฝีมือของชาวนาชาวไร่โดยแต่ละลายนั้นสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละภาคที่เกือบจะสูญหายไปจากแผ่นดินแต่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้กลับมาเป็นผ้าไหมไทยอันทรงคุณค่ายิ่งและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1: แนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการที่จะช่วยเหลือประสบนิกรชาวไทยนะครับในการที่ช่วยกันรักษาสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดของความเป็นชาติไทยอย่างหนึ่งคือเรื่องของวัฒนธรรมการแต่งกายวัฒนธรรมผ้าไทยซึ่งมีหลากหลายไปตามภูมิภาคต่างๆเนี่ยนะครับให้เป็นที่ประจักษ์
0: จากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงรับรู้ว่าพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในพื้นที่ที่มีอยู่มาโดยตลอดเพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นผ่านโครงการศิลปาชีพมาจวบจนปัจจุบันเพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาทอผ้าไทยจากรุ่นสู่รุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจึงตั้งพระทัยมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงนำประสบการณ์การทรงงานและทรงศึกษาผ้าทอพื้นเมืองผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมพื้นบ้านในภาคต่างๆโดยมีพระวินิจฉัยแล้วทรงนำแนวคิดมาพัฒนาร่วมสมัยเป็นสากลทรงสร้างสรรค์ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยแต่คงสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของแต่ละภาคไว้และในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564ได้พระราชทานแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้าภายใต้ชื่อผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้กลุ่มทอผ้าในทุกจังหวัดได้นำไปเป็นต้นแบบและต่อยอดพัฒนาลวดลายเพื่อยกระดับให้เป็นผ้าไทยยุคใหม่ทันสมัยให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงผ้าไทยอาทิกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยนายอภิชาติพลบัวไขผู้ก่อตั้งกลุ่มทอผ้าโบราณและสามารถสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าลายขิดประยุกต์ได้สวยงามรวมทั้งผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี
2: ลายขอพระราชทานเริ่มได้ที่ได้รับมานะครับจากงานกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้คิดว่าเราจะทำอะไรมากเพราะว่าทุกคนได้รับผ้าลายขอพระราชทานเหมือนกันหมดนะแต่ผมยังจำได้ที่พระองค์ท่านที่สกลนครพระองค์ท่านตรัสบอกว่าอยากให้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในรูปแบบของตัวเองพอดีผมได้รับลายพระราชทานเจ้าฟ้าขึ้นมาปุ๊บสิ่งแรกที่ผมต้องทำคือพระองค์ท่านอยากให้นำสีธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นเราโดยที่ไม่ต้องไปนำเข้าจากที่อื่นก็เลยเกิดนวัตกรรมขึ้นมานะครับถ้าไม่มีลายขอเจ้าฟ้าโดนกอกก็ไม่มีนวัตกรรมเพิ่มนะครับตรงท่านบอกว่าถ้าไม่ใช้ธรรมชาติเราไม่รับเราไม่สนับสนุนเราอยากให้ผู้ใหญ่บ้านเอาสีธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นเรามาพัฒนาต่อยอดให้ได้ตรงนั้นแหละครับพระองค์รับสั่งมาตรงนั้นผมก็เลยมีกำลังใจนะครับมาพัฒนาจนเกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาจากดอกบัวแดงครับ
0: นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังได้พระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอผ้าโดยพระราชทานพระอนุญาตให้จัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีในระดับภาคสู่ระดับประเทศโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่จังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ส่งผ้าเข้าประกวดจาก20จังหวัดคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิ
1: วันนี้เป็นภาคที่4นะครับซึ่งเป็นภาคที่มีพี่น้องที่รวมกลุ่มกันทอผ้าส่งเข้าประกวดมากที่สุดในประเทศนะครับมากถึง 1,677 ผืนนะครับก็ผ้าทุกผืนก็สวยงามทั้งสิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ผมได้กราบเรียนก็คือว่าก็จะทำให้คุณภาพของผ้าไทยเนี่ยถูกพัฒนาเพิ่มมากขึ้นการประกวดในวันนี้เนี่ยเราเรียกว่าการประกวดระดับภาคนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดเนี่ยนะครับก็จะถูกคัดเลือกโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในแวดวงของแฟชั่นอยู่ในแวดวงของผ้าไทยนะครับแล้วก็ไม่มีจำนวนที่จำกัดนะครับแต่ว่าเราจะคัดเลือก the best นะครับหรือว่าดีที่สุดเพื่อเอาไปแข่งขันในระดับประเทศนะครับซึ่งในระดับประเทศเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าดีใจอย่างยิ่งนะครับว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนี่ยจะเสด็จพระดำเนินไปเป็นองค์ประธานในการตัดสินแล้วก็ทรงออกแบบเหรียญรางวัลด้วยพระองค์เองนะครับเป็นเหรียญรูปพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระองค์ท่านทรงสะท้อนให้เห็นว่าทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสานต่อแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสมมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผ้าไทยที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยนั้นณปัจจุบันคนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการใช้ผ้าทอชาวบ้านมากยิ่งขึ้น
3: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ได้ส่งรื้อฟื้นเรื่องการทอผ้าไทยให้กลับคืนมาสู่สังคมไทยในช่วงระยะเวลากว่า60ปีขอกราบเรียนเชิญนะคะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะคะได้ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยนะคะเพื่ เป็นการถวายความจงรักภักดีนะคะเดือนกรกฎาคมจะเป็นเดือนที่มีความสำคัญยิ่งคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ตามด้วยเดือนสิงหาคมซึ่งจะเป็นเดือนที่ เป็นวันสำคัญคือวันแม่ของแห่งแผ่นดินนะคะคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะหากคนไทยเพียง35ล้านคนนะคะเราร่วมใจกันมาใส่ผ้าไทยนะคะ เพียงคนละ10เมตรนะคะเมตรละ300บาทเนี่ยเงินกว่าแสนล้านบาทจะกลับคืนสู่ชุมชนนะคะช่วยสร้างงานช่วยสร้างอาชีพนะคะแล้วก็ช่วยทำให้เศรษฐกิจฐานรากเรามีความมั่นคงนะคะ

0: พลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584 ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ061-173-2999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Mahkamah Jala bersama rakyat.
1: สวัสดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการศาลจังหวัดยะลาพบประชาชนอยู่นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธนีพิสุทธิ์กวินค่ะรายการนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานศาลจังหวัดยะลาค่ะออกอากาศทุกวันพุธของเดือนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 9:00 นทางคลื่น 95 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะท่านผู้ฟังสามารถเข้าร่วมรายการได้โดยพิมพ์ผ่านทางสมาร์ทโฟนนะคะหรือทางเพจ Facebook Live นะคะชื่อเพจค่ะ FM 95ยะลา Radio ค่ะหรือโทรเข้ามาในรายการหมายเลขโทรศัพท์นะคะ073-216-630ค่ะท่านผู้ฟังสามารถบอกผลการติดตามรับฟังนะคะการฟังในวันนั้นขณะนั้นคลื่นแทรกมีไหมภาพคมชัดไหมคะเรามีไลฟ์สดกันก็กดแชร์ได้นะคะทีนี้ทักทายกันสลามัดปากีสลามัดปากีอีบูอีบูบาเปาะบาเปาะฮากีนิงฮากีลาบูฮากีลาบูตั้มปะซิมิลันเบอร์ลิสบุลันสิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคอบาคอบาบายเอคอบาบายเออาปอคอบาอาปอคอบาหมายความว่าอีบูอีบูบาเปาะบาเปาะสบายดีกันไหมคะอาแบอาเดกะนะคะทุกท่านสบายดีกันนะสัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้เจอกันเพราะว่ามันตรงกับวันหยุดวันสำคัญของราชการนะคะวันแม่ทีนี้ณวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของ100คำถามค่ะ100คำถามที่เลือกมาเล่าสู่กันฟังนั้นนะคะตอนนี้เราเล่ามาได้หลายข้อเลยนะนะคะ100คำถามที่ว่านี้เราก็เกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งก่อนเลยเพราะว่าการไกล่เกลี่ยจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีความขัดแย้งแล้วอะไรล่ะความขัดแย้งมันคืออะไรมันเป็นยังไงมันมายังไงไปยังไงแล้วมันจะจบลงแบบไหนเหล่านี้ก็ขออนุญาตมาเป็นข้อคำถามแรกๆค่ะใน100ข้อค่ะเรายังคงอยู่ในข้อที่เท่าที่เลือกมานะคะเป็น7ข้อแล้วเนาะเรายังอยู่ในข้อที่7ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งเป็นสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริงหรือไม่จริงหรือไม่นะคะตรงนี้เราก็รับทราบกันมาว่าเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติค่ะของสังคมมนุษย์อยู่กันนะคะในช่วงแรกหรือช่วงไหนก็แล้วแต่มันย่อมมีความรู้สึกนึกคิดมันมีคำพูดคำจาแล้วถ้าเมื่อไหร่ความคิดเห็นไม่ตรงกันย่อมเกิดความขัดแย้งแน่นอนตรงนี้ค่ะถามว่ามันหลีกเลี่ยงได้จริงไหมค่อนข้างยากยากมากเลยค่ะแล้วถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านผู้ฟังลองทบทวนนึกดูนะคะนะว่าในชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่ เมื่อเจอสังคมต่างๆนะที่ผ่านมาท่านผู้ฟังเคยเกิดความขัดแย้งกับใครยังไงบ้างเล็กๆน้อยๆไปจนถึงบางเรื่องมันก็บานปลายต้องหาคนตัดสินต้องหาคนช่วยแก้ไขทีนี้ความขัดแย้งเมื่อมันเป็นเรื่องของธรรมชาติในสังคมมนุษย์แล้วก็มนุษย์นั่นแหละค่ะต้องคิดหาวิธีที่จะจัดการความขัดแย้งขึ้นมาในอดีตเนี่ยเราก็เจรจากันเองหมายความว่าเมื่อทะเลาะกันก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อคิดว่าความสัมพันธ์เดิมยังดีอยู่แล้วก็ไม่อยากเป็นศัตรูกันไม่อยากจะโกรธกันเลยฝ่ายหนึ่งต้องลดละนะคะต้องใจเย็นมากเลยแล้วก็พูดคุยกันเอง ต้องใช้ความใจเย็นใช้ศิลปะในการพูดคุยต้องรู้จักขอโทษต้องรู้จักขอบคุณและก็ให้โอกาสอีกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นนั่นคือจัดการกันเองระหว่างคู่กรณีถ้าเราทั้งต่างฝ่ายต่างเห็นว่าเราไม่ควรทะเลาะกันนะรักกันนัดมันใช้เวลาเหมือนกันแล้วก็อยู่กันไปนานๆความผูกพันมันเกิดและช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วเมื่อถึงเวลานั้นมันผูกพันกันแล้วพอผูกพันผิดใจกันเล็กน้อยมาเคลียร์กันค่ะก็เกิดการแก้ไขข้อขัดแย้งในลักษณะที่สองคนคู่พิพาททั้งคู่คุยกันดีๆคุยกันเองโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายที่ประสงค์จะไม่ทะเลาะนะคะไม่โกรธกันนะคะยังอยากที่จะเป็นเพื่อนที่ดีและรักกันก็ต้องลดลาวาสอกต้องมีการยอมถอยมาคนละหนึ่งก้าวเอาเธอฟังฉันมั่งฉันฟังเธอก่อนนะเธอฟังฉันบ้างเธอโกรธตรงไหนอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคุยกันค่ะรับฟังกันดีๆแล้วก็เสนอแนวคิดกันเองว่าถ้างั้นเราไม่ทำอย่างนั้นและถ้างั้นเราจะวิธีนี้เราจะไม่เอาแล้วอะไรประมาณนี้แล้วถ้าตกลงกันได้นั่นก็คือการจัดการความขัดแย้งได้อย่างลงตัวค่ะนั่นคือวิธีหนึ่งนะคะซึ่งก็มันเป็นวิธีธรรมชาติแหละนะมันมาจากใจของทั้งสองฝ่ายอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้คนกลางค่ะในการมาเจรจา ADR เป็นการใช้คนกลางซึ่งก็บางกรณีเมื่อกี้เราพูดถึงข้อที่7แล้วก็เราก็บอกว่าความขัดแย้งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ต้องใช้วิธีแก้ไขโดยการใช้คนกลางคนกลางที่ว่านี้นะคะบางครั้งก็รู้จักได้บางครั้งก็ไม่ควรรู้จักกันมันมีเหตุผลค่ะลองดูสังคมต่างๆในประเทศเราเท่าที่พอสรุปได้นะคะก็มีสังคมแรกๆก็สังคมครอบครัวนะคะคนกระจัดความขัดแย้งคือใครก็ลองพิจารณาดูนะคะน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือพี่คนโตอะไรประมาณนี้หรือน้องก็ได้ค่ะที่มีวิจารณญาณช่วยกันไต่สวนคุยให้เคลียร์กันนี่คือสังคมแรกเลยสังคมครอบครัวสังคมหมู่บ้านสังคมหมู่บ้านอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสังคมชุมชนหรือสังคมท้องถิ่นนั่นเองปัจจุบันก็เขามีการกระจายอำนาจการปกครองนะคะก็จะแบ่งเป็นชุมชนแล้วก็ให้มีคณะกรรมการของชุมชนมาบริหารจัดการตรงนี้ก็เป็นวิธีการที่จะบริหารจัดการในทุกเรื่องในความเป็นอยู่ร่วมกันในชุมชนหรือท้องถิ่นนั่นเองจะเห็นว่าเราเคยคุยกันนะคะเมื่อมีกรณีพิพาทคนที่จะมาช่วยเนี่ยก็คือใครคะหัวหน้าชุมชนประธานชุมชนหรือไม่ก็ผู้อาวุโสถ้าเป็นหมู่บ้านนะคะถ้าเป็นหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเอ่ยนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งอยู่ในชุมชนกันมานานแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจของชุมชนของหมู่บ้านก็แต่งตั้งกันขึ้นมาเมื่อเกิดกรณีพิพาทของคนในปกครองในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นเขาก็จะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาช่วยกันไกล่เกลี่ยจะเป็นคนกลางค่ะทีนี้พอมาในเมืองนี่ก็จะเป็นชุมชนนู่นนี่นั่นขึ้นมาประธานชุมชนนั่นแหละค่ะกับคณะกรรมการที่แต่งตั้งกันก็มาช่วยกันพูดกันคุยให้ปัญหามันลงตัวให้มันจบให้ได้นะคะถ้าปล่อยไปแน่นอนบานปลายความสงบสุขก็จะไม่เกิดขึ้นโอเคนะต่อไปก็จะเป็นสังคมที่ทำงานสังคมองค์กรนั่นเองก็จะพูดผ่านไปแล้วคร่าวๆก็แล้วกันนะคะบุคคลที่จะมาทะเลาะกันก็คือคนในองค์กรนั่นเองทะเลาะกันเรื่องแบบไหนก็เล่ากันมาแล้วคนที่จะตัดสินหรือช่วยเหลือหรือเป็นคนกลางในการพูดคุยก็ได้แก่บรรดาหัวหน้าทรัพยากรมนุษย์อะนะคะหรือไม่ก็เป็นหุ้นส่วนหรือตัวแทนหรือกรรมการบริษัทของที่แต่งตั้งกันมาขององค์กรนั้นๆมาเคลียร์นะคะพูดกันไปแล้วนะคะต่อไปก็เป็นสังคมธุรกิจการค้าในสัปดาห์ที่แล้วจะค้างคากันนิดนึงตรงที่ว่าลักษณะข้อพิพาทในธุรกิจการค้าเป็นอย่างไรบ้างคร่าวๆก่อนผ่านไปเร็วๆเลยนะคะเป็นความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้น เห็นไหมถ้าเป็นธุรกิจเล็กๆก็เป็นอีกเรื่องนึงพอเป็นธุรกิจใหญ่ก็จะมีผู้ถือหุ้นเข้ามาเกี่ยวข้องมีหุ้นส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วถ้าเกิดว่าเขาขัดแย้งกันในกลุ่มนั้นมันก็เป็นลักษณะข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้ในองค์กรในองค์กรธุรกิจนะในธุรกิจนะคะแล้วก็บางทีก็มาลักษณะข้อพิพาทก็มาในลักษณะของการผิดสัญญาทางการค้าผิดสัญญาทางการค้าเช่นอะไรล่ะใกล้ตัวเราและเช่นสัญญากันว่าจะส่งมอบสินค้าวันนั้นวันนี้แล้วยังไม่ส่งสัญญาว่าจะส่งมอบสินค้าที่มีลักษณะอย่างนี้ก็ส่งมาไม่ตรงปกไอ้ที่เราพูดกันในช่วงนึงที่ออนไลน์เราไม่ตรงปกนี่ก็เป็นข้อพิพาทเกิดขึ้นได้ผิดสัญญากันส่งชำระเงินงวดนี่ก็ใช่เหมือนกันเป็นลักษณะที่ทำก่อให้เกิดข้อพิพาทได้หรือเป็นปัญหาทางทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาก็คือบรรดาลิขสิทธิ์นะคะการเป็นเจ้าของเป็นการถ้าไปฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ของธุรกิจใดหรือของบุคคลใดหรือกลุ่มใดท่านก็เกิดข้อพิพาทขึ้นแล้วอาจถูกฟ้องร้องได้นะคะเป็นลิขสิทธิ์นะคะได้เลย เช่นอีกตัวอย่างก็คือข้อพิพาททางด้านแรงงานนี่ก็เป็นธุรกิจเหมือนกันเป็นธุรกิจการจ้างงานและเมื่อมีการจ้างงานทางเจ้าของกิจการเกิดทำอะไรที่มันไม่ตรงตามที่สัญญากันไว้หรือในสัญญาหรือพูดคุยกันก่อนหน้านี้ว่าจะจ่ายเงินทุก15วันหรือทุกสิ้นเดือนมีการจ่ายลักษณะของเงินร่วงเวลาอย่างไรนะเงินพิเศษอย่างไรคุยกันอย่างดีแล้วมาผิดสัญญากันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกิดข้อพิพาทขึ้นมาอีกก็ถูกฟ้องร้องได้เหมือนกันนะคะและก็อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นลักษณะของการแข่งขันกันเองในธุรกิจนะคะเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมยังไงการแข่งก็เอาดูตัวอย่างง่ายๆการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเช่นว่าเอาในตลาดขายเงาะนะที่นี่ขายเงาะกิโลละเอากิโลละ20 26 30อีกรายนึงตั้งร้านใกล้ๆโอ้ฉันขายไม่ได้เลยตัดราคาสักหน่อยดีกว่าเรียกลูกค้าก็เหลือลดหวบลงมาเหลือ15บาท20บาทคือต่ำกว่าอีกเจ้าหนึ่งทีนี้ผู้ซื้อผู้บริโภคก็ต้องเลือกเจ้าที่ประหยัดที่สุดก็เทกันมาอุดหนุนร้านที่ลดราคาในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันอย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นธรรมแล้วนะคะมันไม่ควรทำเพราะทำแล้วทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเสียหายกระทบยอดขายกระทบลูกค้าก็แห่กันไปอะไรเหล่านี้ล่ะค่ะเป็นการใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมนะคะต่อไปก็กระบวนการที่จะระงับกระบวนการระงับก็ง่ายๆก็คือถ้าเป็นในองค์กรก็ส่วนใหญ่คณะกรรมการขององค์กรนั่นแหละค่ะมาช่วยไกล่เกลี่ยนะแล้วบางทีถ้ามันไม่รู้เรื่องก็จะใช้วิธีการฟ้องศาลกันไปเลยมันมากเกินจำนวนเงินเยอะเกินหรือว่ามันทนไม่ไหวแล้วก็มาคุยมาไล่วิธีการฟ้องศาลก็ตามกระบวนการของศาลยุติธรรมทีนี้เรามีทางเลือกตรงนี้ที่มาคุยกันเนี่ยคะก็คือการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องก็ยังไม่ถึงขั้นฟ้องร้องยังไม่มีสภาพเป็นโจทหรือจำเลยมาคุยกันก่อนบางทีมันจบได้นะคะถ้าจบได้ผลดีมากเลยไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเวลามากมายมีเรื่องเล่ามาตลอดระยะเวลาที่จัดรายการให้ฟังว่ามันมีผลกระทบมากมายยังไงนะคะต่อไปเป็นสังคมระดับประเทศสังคมระดับประเทศก็คือใหญ่ขึ้นมาอีกใหญ่ระดับประเทศเลยส่วนใหญ่มันมีผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มใหญ่นั่นเองคนทั้งหลายกระทบค่ะคนทั้งหลายกระทบประชาชนกระทบกลุ่มคนกระทบในที่นี้มาลองดูลักษณะของข้อพิพาทในระดับประเทศกันนะคะลักษณะของมันก็คือเป็นลักษณะของการมีคู่กรณีหลายๆฝ่ายในที่นี้ไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่หน่วยเดียวและมันหลายองค์กรหลายหน่วยมันมีเป็นคู่กรณีกันนะคะแล้วก็ทะเลาะกันในหลายๆกลุ่ม หลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรอย่างนี้ระดับประเทศแล้วค่ะหรือไม่ก็ข้อพิพาทมันเกี่ยวโยงกับนโยบายของรัฐนโยบายของรัฐเกี่ยวโยงยังไงก็คนที่ใช้บริการหรือนโยบายของรัฐมีการปล่อยตอนนี้เราได้รับนโยบายของรัฐเรื่องนึงก็คือไทยพลัสใช่ไหมคะ60-40% อะไรประมาณนี้ทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีนโยบายออกมาหลายนโยบายเพื่อที่จะมาเยียวยานะคะให้คนในประเทศเนี่ยได้อยู่ดีมีสุขก็เอื้อเฟื้อโดยการจัดโครงการนู่นนี่นั่นแล้วก็ทดสอบดูแล้วใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งไอ้โครงการไทยพลัสนี่ก็เป็นระยะที่สองซึ่งในช่วงแรกเนี่ยทางรัฐบาลก็ออกนโยบายนี้มาช่วยชำระค่าใช้จ่ายนะคะกับประชาชนในอัตราครึ่งต่อครึ่งคือ50-50พอมาระยะมาช่วงที่สองเนี่ยค่ะก็ขยับจากการช่วยเหลือ 50% ก็เป็น 60% แสดงว่าทางรัฐบาลหรือประชาชนผู้ใช้นโยบายเนี่ยก็เห็นด้วยกับโครงการ 60-40 หมายความว่าอย่างไรพวกเราน่าจะเป็นได้ใช้บริการกันทุกคนแหละนะคะมันเป็นโครงการที่น่าสนใจโครงการอะไรคะมีมากมายของนโยบายของรัฐเนาะที่ให้กันเป็นรายเดือนก็มีเอาไปใช้ให้ถูกต้องตามนโยบายก็แล้วกันทางรัฐบาลก็พยายามหารูปแบบหรือวิธีการเพื่อมาเยียวยามาดูแลคนในประเทศให้อยู่ดีมีความสุขมีความสงบสุขนะคะอีกอย่างนึงถ้าถามว่าข้อพิพาทอีกรูปแบบคืออะไรก็อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็กระทบกับความสงบสุขของประชาชนลองนึกดูนะคะกระทบส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศน่ะนะคะอะไรที่มันตอนนี้ดูเหมือนว่ามีการปรับเงื่อนไขหรือข้อตกลงเยอะแยะเลยเราทราบข่าวกันใช่ไหมคะกรณีที่มีเด็กนักเรียนเกิดมีการนำอาวุธเข้าไปแล้วก็ด้วยอารมณ์นะคะด้วยเหตุผลต่างๆนานาก็มาก่อเหตุร้ายในสถานศึกษามีผลกระทบกับบุคคลหลายฝ่ายใช่ไหมล่ะตอนนี้ก็ตื่นตัวกันมีการติดป้ายประกาศห้ามนำอาวุธบ้างยึดอาวุธคืนบ้างอะไรประมาณนี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อพิพาทระดับประเทศทั้งนั้นเลยค่ะต่อไปค่ะถ้ามันเกิดล่ะระดับประเทศตรงนี้ถ้ามันเกิดความขัดแย้งระดับประเทศตรงนี้ขึ้นมาแล้ววิธีการระงับข้อพิพาทที่ว่าไปก็ไม่หนีการฟ้องร้องหรือระงับข้อพิพาทกันในชั้นศาลนะคะในชั้นศาลนั้นก็คือฟ้องร้องกันแต่ถ้าไม่อยากที่จะเป็นคดีนะคะมีชื่อว่าโจทก์จำเลยก็ใช้วิธีการขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องได้เลยค่ะศาลยุติธรรมดูแลตรงนี้อยู่นะคะท่านสามารถใช้เลือกใช้วิธีใดก็สุดแล้วแต่นะคะในขณะที่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมมากในเรื่องการขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องค่ะก็เรียนเชิญนะคะจากศาลยุติธรรมนะคะความพิพาทกันอีกเมื่อกี้ในระดับประเทศต่อไปก็ระดับระหว่างประเทศค่ะระหว่างประเทศนี่มันจะมีข้อพิพาทในลักษณะใดบ้างล่ะลองนึกให้มันกว้างไกลขึ้นไปอีกบางทีเราก็บอกว่าเรื่องเล็กๆไม่เรื่องใหญ่ๆทำก็จะใส่ใจหน่อยบางทีก็บอกว่าฉันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับระดับประเทศระหว่างประเทศเลยก็ไม่ได้รับรู้ตรงนั้นก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ค้นคว้านะคะลักษณะการพิพาทในระหว่างประเทศก็คือเกี่ยวกับการพิพาทเรื่องของพรมแดนนะคะพรมแดนเรื่องของดินแดนเรื่องของการล้ำเส้นเราก็ได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆนะคะลองหันมาใส่ใจหรือสนใจฟังข่าวเหล่านี้ดูก็ได้นะคะนั่นเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศพร รมแดนที่มันเคยบอกว่ามีอาณาเขตระหว่างไหนถึงไหนของประเทศแล้วทำไมอีกประเทศนึงจะมาล่วงล้ำอะไรประมาณนี้เหล่านี้เรียกว่าเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับพรมแดนนะคะเรื่องดินแดนประเทศหรือข้อพิพาททางทะเลทางทะเลนี่มันจะมีกัดกร่อนกันมาบางทีก็กินพื้นที่ทางบกมันก็มีการขยายพื้นที่ทางทะเลคราวนี้มันก็จะไม่เป็นไปตามข้อตกลงนะคะการแบ่งดินแดนเป็นข้อพิพาททางทะเลบางทีก็เราต้องส่งท่อใต้ทะเลเพื่อจะไปส่งแก๊สส่งอะไรประมาณนี้แล้วมันก็มีการไปล้ำแดนล้ำอะไรกันในทะเลนะคะทางทะเลหรือข้อพิพาททางการเมืองและความมั่นคงท่านก็เห็นท่านก็ได้ยินประเทศนั้นกำลังทะเลาะกับประเทศนี้นะคะยิงขีปนาวุธบ้างละมีการอะไรสงครามเกือบจะเป็นสงครามโลกเลยก็บางที่ก็เป็นสงครามโลกกันไปแล้วตรงนี้เราได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆเหล่านี้เป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นอีกเรื่องก็เกี่ยวกับทางเศรษฐกิจหรือการค้าบอยคอตกันไม่รับซื้อสินค้าของประเทศนั้นและนะคะบอยคอตกันก็คือยกเลิกที่จะใช้บริการนั่นเองเคยสั่งซื้อสินค้าจากประเทศเหมือนกับสหรัฐกับประเทศจีนนะคะก็สั่งซื้อสินค้าข้ามกันไปข้ามกันมาพอมีปัญหากันก็บอยคอตคือไม่ซื้อสินค้ากันแหละลักษณะตรงนี้กระบวนการที่จะระงับข้อพิพาทนะคะกระบวนการที่จะระงับข้อพิพาทก็คือต้องมีการฟ้องศาลอีกนั่นแหละนะคะมีการใช้คนกลางในที่นี้ก็คือองค์การสหประชาชาติค่ะตรงนี้ตั้งกันไว้เพื่อให้ทุกคนได้มาพูดคุยระงับข้อพิพาทกันได้หรือใช้วิธีการทางการทูตก็ได้อาจจะใช้วิธีการเจรจากันดีๆแล้วก็ทูตนี่แหละค่ะสำคัญมากแล้วก็มาเจรจากันระหว่างประเทศนะคะนี่อีกสุดท้ายค่ะเป็นสังคมดิจิทัลสังคมดิจิทัลนี่หมายความว่าพวกเราน่าจะเจอกันทุกคนเพราะเราต้องถือโทรศัพท์เราต้องทำงานเราต้องหาข้อมูลเราต้องใช้โทรศัพท์ในการดำเนินชีวิตประจำวันจนกลายเป็นปัจจัยที่5ไหมคะสำคัญและแต่ละวันเนี่ยไม่จับโทรศัพท์เลยดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะคะให้ความสำคัญกับการรับโทรศัพท์หรือโทรศัพท์ออกหรือทำงานทำกิจการหรือหาข้อมูลสุดแล้วแต่โทรศัพท์ตัวเดียวเนี่ยมันใช้ได้เยอะมากนะคะแล้วทีนี้มาดูข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในเรื่องของการใช้ดิจิทัลเหล่านี้นะคะข้อพิพาทก็ได้แก่ทะเลาะกันพูดไปเข้าหูกันไปแพร่ภาพที่มันเป็นอะไรที่หมิ่นประมาทอะไรประมาณนี้ข้อพิพาทเกิดขึ้นได้ไปขโมยข้อมูลกันบ้างอะไรบ้างนะคะวิธีการที่จะระงับวิธีการค่ะก็มันจะมีเช่นถ้าเป็นไลน์กลุ่มก็จะมีผู้ดูแลใช่ไหมคะบางครั้งเราก็เรียกแอดมินผู้ดูแลนั้นก็จะเป็นคนรับเรื่องพิพาทเหล่านั้นแล้วก็อาจจะเป็นผู้แจ้งเตือนนะคะคู่กรณีอ่ะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้แจ้งเตือนไปยังแอดมินหรือผู้ดูแลให้ใช้วิธีการอะไรคะลบโพสต์นั่นออกเพราะว่าเมื่อโพสต์ก็คือการบันทึกหรือการเขียนอะไรลงไปในไลน์กลุ่มนั่นแหละค่ะแล้วพอเขียนเข้าไปแล้วมันกระทบคนอื่นขึ้นมาก็จะต้องมีการลบออกผู้โพสต์ไปหรือคนอื่นไม่สามารถลบได้นอกจากผู้ดูแลหรือแอดมินผู้ดูแลหรือแอดมินก็จะทำการลบโพสต์ที่มันมีผลกระทบก่อบุคคลในวงกว้างนะคะก็เราสามารถลบเองได้ลบให้ได้หรือไม่ก็มีการพักคือเหมือนกับคล้ายกับบล็อกนะคะถ้าบล็อกนี่ก็คือไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวในไลน์กลุ่มนั้นอีกเลยแต่ถ้าพักนี่ก็คือสักระยะหนึ่งจนกว่าระยะหนึ่งที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันในไลน์กลุ่มนะคะแล้วก็อาจจะพักสักระยะพอเห็นพฤติกรรมดีขึ้นหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะเชิญเข้ากลุ่มใหม่ก็ได้หรือว่าอีกวิธีหนึ่งที่เคยเจอนี่ผู้จัดรายการก็เจอมาเหมือนกันเพื่อนในกลุ่มพูดจาอะไรที่มันส่อเสียดอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยวิธีแก้อีกอย่างนะคะก็คือในกลุ่มสมาชิกทั้งหลายที่อยู่ในกลุ่มนั้นแหละค่ะก็โหวตเสียงกันเพื่อให้คู่พิพาทหรือคนที่ก่อเหตุน่ะออกจากกลุ่มไป มีหลากหลายวิธีเหมือนกันท่านผู้ฟังก็ลองดูสิคะว่ามีวิธีใดบ้างท่านเจอลักษณะใดบ้างเราจะเห็นว่าเราจะมุ่งเน้นดิจิทัลเนี่ยตอนนี้ถ้าใช้ประโยชน์ก็คือการสืบค้นข้อมูลนะคะมันเป็นห้องสมุดระดับโลกเลยมันก็ดีใช้ให้ถูกก็เถอะนะคะการรับสายพูดสายก็เช่นกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความผิดพลาดบกพร่องเกิดขึ้นตามกาลเวลานะยุคนี้เขานิยมดิจิทัลกันเพราะฉะนั้นข้อพิพาทมันจะเกิดได้ทุกเวลาก็ต้องระงับให้ถูกต้องท่านผู้ฟังคะยังมีหัวข้ออื่นๆสัปดาห์หน้าเราน่าจะเริ่มหลายหัวข้อนะคะเดี๋ยวค่อยมาเริ่มกันในหัวข้ออื่นเกี่ยวกับความขัดแย้งนี่แหละค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังทั้งที่ผ่านทางคลื่น FM นะคะ95 MHzผ่านทางเพจ Facebook Live นะคะในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะคุณสุภาวดีชัยวิเศษค่ะขอขอบคุณน้องเปเย่มากๆหน้าตาสดใสมากเลยค่ะวันนี้มีรอยยิ้มเข้ามาทักทายก็ขอบคุณในบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเราจะกลับมาติดตามรับฟังกันได้ทุกวันพุธนะคะเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 9:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Lawan Kajala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: ลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
2: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนหารือเต็มคณะและเป็นสักขีพยานลงนามแถลงการร่วม2ฉบับผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
7: เช้าวันนี้เวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงแคนเบอร์ราซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรัฐสภาออสเตรเลียโดยมีนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้การต้อนรับมีการยิงสลุด19นัดนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศท่ามกลางการบรรเลงเพลงชาติไทยและออสเตรเลียก่อนแนะนำคณะทางการของทั้งสองฝ่ายทั้งนี้พิธีเป็นไปอย่างสมเกียรติสะท้อนมิตรภาพและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงนามในสมุดเยี่ยมและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนหารือข้อราชการแบบเต็มคณะเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านสำคัญจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานการลงนามแถลงการร่วม2ฉบับว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจก่อนร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการพบหารือกับนายแองกัสเทเลอร์ผู้นำฝ่ายค้านออสเตรเลียและเยี่ยมคารวะนางแซมมอสตินผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียณทำเนียบรัฐบาลออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
6: สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐ300กรมเร่งตรวจสอบและรีเซ็ตรหัสผ่านระบบงานภายใน15วันยกระดับความปลอดภัยข้อมูลประชาชนไม่ให้รั่วไหล
8: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านระบบสารสนเทศทั้งหมดภายใน15วันมีระบบของรัฐที่ต้องเร่งตรวจสอบ 30,000 ระบบโดยสกมช.ได้วางแผนดำเนินการ2ส่วนหลักได้แก่ระบบที่ไม่ได้ใช้งานให้ทำการปิดระบบทันทีเพื่อลดช่องโหว่ส่วนระบบที่ยังใช้งานอยู่จะต้องทำการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดพร้อมกับยกระดับการเข้าสู่ระบบให้มีการยืนยันตัวตนหลายชั้นครอบคลุมไปจน

0: าะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าช่วงนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีร่องมรสุมพาดผ่านซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้นอกจากนี้ได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศ์สิริสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: ฉันก็ปีนต้นกระท่อมรีบปีนขึ้นไปพอสุดกระไดมันวูบลงมาแบบหลับมาเลยมาฟื้นอีกทีก็ลงมาฟั่มอยู่ข้างล่างแล้วทีนี้จะช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้มันชาไปหมดทั้งตัวจนมีคนหอข้างเคียงเขาเห็นแล้วเขาก็แจ้งกู้ภัยเอาไปส่งโรงพยาบาลเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เข้าอุโมงค์แล้วกระดูกไม่เป็นอะไรนอกจากชาเฉยๆชาทั้งตัวเขาก็ส่งกลับบ้านทางเทศบาลก็ส่งทีมงานมาดูแลชื่อว่าคุณเจี๊ยบ
1: สภาพตอนนั้นคือแกยังกระดิกอะไรไม่ได้คือนอนอย่างเดียวแขนขาไม่มีแรงคุณลุงต้องรับการเอาใจใส่เยอะมากเพราะอย่างน้อยก็ถือต้องกายภาพเนี่ยมือมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็เลยมาหมั่นกายภาพเขาทุกวันมาอาบน้ำให้ทุกวันคุณลุงกำลังใจดีมากและแกสู้มันถึงไปด้วยกันได้แล้วไปด้วยเร็วทั้งนี้ทั้งนั้นคือผลประโยชน์ทั้งหมดอ่ะเป็นผลดีสำหรับคุณลุงเลยคนดูแลก็ภูมิใจที่ได้ดูตรงนี้และเห็นแกพัฒนาการดีขึ้น
2: ผมไม่สามารถที่จะช่วยพ่อได้ 100% โอกาสเป็นศูนย์ที่จะเดินได้และกำลังใจก็ไม่มีพอมองไปทางไหนไม่มีใครเลยถ้าไม่มีคนมาช่วยนี่ก็จมชีพจมเยี่ยวครับแพมเพิร์ดก็เอาไม่อยู่แล้วก็พี่เจี๊ยบเขาก็ช่วยทำกายภาพก็เกือบจะเดินได้แล้วครับไวมากคือเขาเป็นผู้ดูแลที่ใส่ใจคนไข้ดีช่วยแบ่งเบาได้เกือบ 100% นะครับ
3: เมืองท่าโขงเราเนี่ยเรามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ขนาดนั้นประมาณ200คนซึ่งเดิมเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ1คนดูแล10คนแต่ในช่วงปีนี้โชคดีที่เรามีงบกระตุ้นเศรษฐกิจของสปสช.ซึ่งได้รับจากงบประมาณเนี่ยเราก็อบรมเพิ่มครบ70ชั่วโมงหมดแล้วจนตอนนี้เรามีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นรวมถึงแคร์กิฟเวอร์เพิ่มอีก23คนตอนนี้เรามี43คนจนปัจจุบันเนี่ยกระจายอยู่ 4-5 คนหรือ6คนก็แล้วแต่อยู่ที่ระยะใกล้ๆ
4: มีการเชิญชวนจากเทศบาลบางท่าโขงค่ะเขาได้ชวนกันมาว่าอยากจะทำไหมก็อยากจะทำอบรมอะไรหลายๆอย่างค่ะที่แบบว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยทำมี CPR มีวัดความดันมีการช่วยเหลือออกกำลังกายกายภาพช่วยการแบบเปลี่ยนแพมเพิร์ดอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ให้อาหารทางสายบางทีผู้ป่วยบางคนน่ะเขาอยู่บ้านน่ะเขาไม่มีคนคุยอย่างน้อยๆเราไปนั่งคุยให้กำลังใจเขามั่งเขาเครียดไปหมดพอเราได้คุยแล้วเขาสบายใจอีกวันหนึ่งเราไปอาทิตย์นี้เรากลับกลายเป็นเพื่อนกันละพี่ก็มีความภูมิใจว่าพี่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนใกล้ๆเราได้เป็นเหมือนผู้ช่วยพยาบาลเล็กๆที่เข้ามาช่วยดูแลคนในชุมชน
5: หลังจากที่ซีจีเข้ามาดูแลเนี่ยพอมามีคนอื่นเข้ามาดูแลเนี่ยแกเหมือนแกอารมณ์ดีครับแกจะยิ้มแกมีปฏิสัมพันธ์กว่าเดิมขึ้นมาอีกเยอะเลยครับพอมีทีมงานอย่างนี้เข้ามาช่วยเราก็ใจชื่นขึ้นมาอีกนิดนึงว่าเราไม่ได้อยู่เดียวนะที่จะดูแลแกครับ
3: สิ่งนี้ดีนะครับว่าเราใช้เงินงบประมาณไม่เยอะแต่ว่าสิ่งที่จะได้รับการตอบรับขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเราเนี่ยที่เจ็บป่วยหรือว่าติดเตียงผู้ที่มีสภาวะที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นเนี่ยได้รับประโยชน์เรื่องนี้มากตอนนี้ก็จะเป็นว่าผู้ป่วยติดเตียงจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นญาติพี่น้องก็จะมองภาพของท้องถิ่นคือเทศบาลเมืองท่าโขงดีมากก็บอกว่าหมอเทพดูแลดีมากจัดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเราเนี่ยมีนอกจากสุขภาพกายดีแล้วนะครับสุขภาพทางด้านจิตใจก็ดีตามมาด้วยอันนี้คือแนวคิดที่เราคิดว่าเฮ้ยเราต้องดูแลคนของเราท่าโขงให้มีความสุขนะครับ

0: ต้องเรียนว่าผู้ติดยาเสพติดจำนวนมากเนี่ยอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมโดยไม่ได้เข้ารับการบำบัดหรือว่าการดูแลผ่านหน่วยบริการดังนั้นจุดเน้นน่าจะอยู่ที่ชุมชนเป็นหลักก่อนหลังจากที่เราเข้าใจบทบาทประเด็นปัญหายาเสพติดในชุมชนแล้วเนี่ยเราก็มาดูนะครับว่าเราจะมีกลไกหรือกลวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดกระบวนการในการให้การดูแลตั้งแต่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันนะฮะเรื่องของการรักษาหรือแม้แต่การฟื้นฟู
1: การที่จะต้องเข้าไปที่สถานฟื้นฟูเอกชนหรือของรัฐเนี่ยซึ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะอยู่ไกลจากที่พักหรืออาจจะมีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจจะมากนะครับก็เลยมีแนวทางว่าอยากให้ชุมชนหรือชุมชนที่เป็นลักษณะของการรวมตัวกันมูลนิธิหรือวัดหรือปอนเนาะอะไรต่างๆเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดซึ่งปัจจุบันต้องเรียนนะครับว่าชุมชนหรือลักษณะอย่างที่บอกเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีการสำรวจแล้วก็ไม่ได้รับการจัดสรรในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ
0: ทางสปช.ก็มีนโยบายจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับว่าน่าจะมีการสนับสนุนให้หน่วยต่างๆเหล่านี้สามารถเข้ามาเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ที่เรียกว่าหน่วยบริการตามมาตรา3ที่เราจะไปสนับสนุนส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องงบประมาณที่จะทำให้หน่วยต่างๆเหล่านี้สามารถดำเนินงานได้ซึ่งเราก็จะใช้กลไกทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือเราเรียกว่ากองทุนตำบลหรือว่ากองทุนจังหวัดเข้ามาช่วยในเรื่องของการสนับสนุนซึ่งในรูปแบบของการสนับสนุนนั้นเนี่ยในพื้นที่จะเป็นคนทำงานร่วมกันเอง
1: ทางสปช.ก็ให้เกียรติกับทางสปช.ให้ไปทำแนวทางหรือเรียกว่าอาจจะเป็นแฮนด์บุ๊กนะเป็นคู่มือหรือเป็นแนวทางในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเราจะมีเกณฑ์ในด้านต่างๆอยู่พอสมควรเกณฑ์ในเรื่องของอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมเกณฑ์ในเรื่องของกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูเกณฑ์ในเรื่องของบุคลากรเรามีความพร้อมมีศักยภาพเพียงพอมีองค์ความรู้เพียงพอซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่เราเขียนขึ้นมาให้สปช.ลงใบประกาศเป็นแนวทางในการดำเนินงานจริงๆบางแห่งเนี่ยเขาดำเนินการได้อยู่แล้วนะแต่เราอาจจะไปตกให้มันเข้าหลักการหรือว่าสถานทางวิชาการ
0: เราเชื่อนะครับว่าถ้าเราสามารถจัดบริการในชุมชนโดยคนในชุมชนและมีการพิจารณากันเองในชุมชนเนี่ยจะเชื่อว่าจะสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของระบบการดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดในชุมชนได้ดีกว่าส่วนกลางลงไปสั่งการนะครับ
1: ในเครือข่ายที่เราลงไปช่วยดูแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนไปแล้วหรือได้ของบกองทุนไปแล้วเนี่ยก็มีหลายแห่งที่ทำได้ดีแล้วก็ดีมากๆนะครับอย่างตัวอย่างอันนึงก็คือบ้านพระเมตตาที่เชียงใหม่เขาเป็นสถานฟื้นฟูที่รับคนไข้ได้ไม่เยอะรับได้ประมาณไม่เกิน100คนแต่ว่าสิ่งนึงที่บอกว่าเขาทำได้ดีก็คือทุกๆอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยในเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยเขาได้หมดมีอาคารสถานที่ที่ชัดเจนในการที่จะบำบัดรักษาและฟื้นฟูบางแห่งอาจจะเป็นกระต๊อบบางแห่งอาจจะเป็นลานกว้างคือเราก็ต้องดูให้มันสอดคล้องกับบริบทของชุมชน
0: การที่ทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปช.เนี่ยขับเคลื่อนให้มีกลไกในพื้นที่หรือใช้ภาคประชาชนที่รวมตัวกันเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนเนี่ยไม่ใช่เป็นการไปลดเครื่องคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการลงแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจปัญหาที่แท้จริงว่าการให้การดูแลผู้ติดยาเสพติดเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จโดยนำผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยงเข้ามาในโรงพยาบาลส่วนนี้จึงเป็นการเสริมเพื่อให้ภาพรวมของการให้บริการเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ของการลดปัญหาแล้วก็ลดผู้ติดยาเสพติดรายใหม่หรือว่าฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติดแล้วความมั่นใจนะครับว่าระบบนี้ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นการยกระดับคุณภาพบริการในภาพรวมและเชื่อว่าปัญหานี้น่าจะลดลงได้ในที่สุดนะครับ

0: Anda sedang mendengar Sawatoy Dala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupe selapai hat.
1: Sawatoy Dala Radio untuk anda.
2: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
3: จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวภาค10นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
4: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4ด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
8: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
9: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
8: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
9: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: นายกรัฐมนตรีแถลงผลหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4ด้านพร้อมจัดทำเอกสารความร่วมมือสำคัญ2ฉบับรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงข่าวกับนายแอนโทนีเอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียหลังการหารือทวิภาคีที่กรุงแคนเบอร์ราโดยย้ำความมุ่งมั่นยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและออสเตรเลียให้ใกล้ชิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นในโอกาสการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีและก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีรวมถึงออสเตรเลียสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อเอกสารสำคัญ2ฉบับได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อรับมืออาชญากรรมออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงินและแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อขยายการค้าและการลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือทาฟต้าวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
5: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน
11: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
5: สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสขยายเส้นทางชายแดนภาคใต้กรุงเทพสุไหงโกลกบูเกตาเริ่มให้บริการวันที่1กันยายนนี้
12: นางอ่อนอุตสาทองเรืองเนี่ยมนายสถานีเดินรถนราธิวาสและรักษาการในสถานีเดินรถสุไหงโกลกเปิดเผยข่าวดีว่าบริษัทขนส่งจำกัดบขส.ได้เดินหน้าขยายการให้บริการประชาชนโดยเตรียมเปิดบริการเส้นทางกรุงเทพมหานครสุไหงโกลกบูเกตาตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นี้เป็นต้นไปเชื่อมการเดินทางจากชายแดนไทยสู่ประเทศมาเลเซียระยะทาง 1,267 กิโลเมตรค่าโดยสาร 1,261 บาทโดยกำหนดจุดรับส่งณสนามกีฬาเทศบาลตำบลภูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสและจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารตั้งอยู่ณบริเวณใกล้กับธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอแว้งเก่าทั้งนี้กำหนดให้บริการรถโดยสารปรับอากาศชั้น1พิเศษ32ที่นั่งวันละ2เที่ยวโดยเที่ยวขาไปรถจะออกจากกรุงเทพมหานครหมอชิต2เวลา 14:00 น.เที่ยวกลับจะออกจากภูเกตา

อความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100%

ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

ยะลาคือพื้นที่ที่ผู้คนหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรมใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันมานานกว่าที่ใครหลายคนจะจดจำที่นี่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องในตำราแต่ฝังอยู่ในบ้านตลาดโรงเรียนและความสัมพันธ์ของผู้คนในอดีตยะลาเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการค้าและการเดินทางผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมและคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านสร้างเมืองประวัติศาสตร์ของยะลาจึงเป็นประวัติศาสตร์รวมไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในตลาดเมืองยะลาแม่ค้ามุสลิมขายอาหารฮาลาลอยู่ข้างร้านอาหารไทยจีนทุกคนรู้ข้อจำกัดของกันและกันไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เพราะความเข้าใจตลาดจึงเป็นพื้นที่ที่มีความต่างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องอธิบายมากมายในโรงเรียนเด็กต่างศาสนาเรียนห้องเดียวกันเข้าใจการถือศีลอดการทำกิจกรรมทางศาสนาของเพื่อนขณะที่ชุมชนชนบทเพื่อนบ้านช่วยกันทำสวนกรีดยางงานบุญงานศพงานแต่งไม่เคยถูกแบ่งด้วยศาสนาแต่ถูกเชื่อมด้วยความเป็นเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่ของยะลาวัดมัสยิดและศาสนสถานอื่นๆตั้งอยู่ไม่ไกลกันเสียงแห่งความศรัทธาที่แตกต่างไม่ใช่สิ่งรบกวนแต่คือจังหวะชีวิตของชุมชนเดียวกันยะลาอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ไร้ปัญหาแต่คือพื้นที่ที่ผู้คนพยายามเข้าใจกันผ่านประวัติศาสตร์จริงและการใช้ชีวิตร่วมกันจริงสันติสุขจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นที่ของเราเอง

0: Sawas Rajala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ
8: ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบราออสเตรเลียได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยและสั่งการทุกส่วนราชการระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่สำหรับภาคเหนือมอบหมายให้นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์กำกับดูแลพร้อมส่งทีมลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถระดมและเบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคพร้อมระดมกำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเยียวยาหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายวาสนาตระเกียรติรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
3: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคม
9: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนท ทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: สหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาชาวอิหร่าน17คนฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์และขโมยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อชาวอิหร่านทั้งหมด17คนที่ทำงานร่วมกับสถาบันมัฟนาของอิหร่านซึ่งถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์และขโมยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐในนามของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านรวมถึงหน่วยงานรัฐบาลและมหาวิทยาลัยของอิหร่านทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวของสถาบันมัฟนามุ่งเป้าโจมตีมหาวิทยาลัยหลายร้อยแห่งทั้งในสหรัฐและอีกหลายประเทศรวมถึงบริษัทเอกชนหลายสิบแห่งและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอย่างน้อย5แห่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ถึงปี2560โดยมีบัญชีอีเมลของอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วโลกตกเป็นเป้าหมายมากกว่า 100,000 บัญชีและถูกเจาะเข้าสู่ระบบสำเร็จประมาณ 8,000 บัญชีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: ออกรถวันนี้ ที่ Pinit Motor รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับ Fasio PG1 Fasio มาแรง ออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวหมวกกันน็อกชุดแต่ง 6 ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อป วิ่งได้สูงสุด 60 กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง 300 กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง 2 รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาด 115 cc SOHC 2 วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง 7 สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร 073-255-044 073-255-077 ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ พินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
2: รู้ไหมกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะให้ความคุ้มครองหากคุณประสบภัยจากรถที่ไม่มีประกันภัยถูกรถชนแล้วหนีรถที่ขโมยมารถที่ไม่มีเจ้าของรถที่มีประกันแต่ใจไม่ครบและรถที่ยกเว้นให้ทำประกันภัยเยอะ ขนาดนี้คุณยังสามารถรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ภายใน7 วันคปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วน คปภ. 1186
3: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง

0: ทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
2: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

นนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออรัสเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวบวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออรัสเพียง 11,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวบวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

ารินสายน้ำไหลเบตง GI ใหม่จังหวัดยะลาหนุนท่องเที่ยวเชิงอาหารยกระดับเศรษฐกิจชุมชนชายแดนใต้จากสายน้ำใสไหลเย็นกลางขุนเขาแห่งปลายด้ามขวานไทยสู่ความภาคภูมิใจบทใหม่ของจังหวัดยะลาวันนี้ปลานิลสายน้ำไหลเบตงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI อย่างเป็นทางการโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญานับเป็นสินค้า GI รายการล่าสุดของจังหวัดยะลาด้วยระบบการเลี้ยงในสายน้ำธรรมชาติบริสุทธิ์จากเทือกเขาสันกลาคีรีที่ไหลเวียนตลอด24ชั่วโมงทำให้ปลานิลที่นี่เนื้อแน่นรสชาติหวานและปราศจากกลิ่นโคลนผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรเบตงยกระดับสู่วัตถุดิบพรีเมียมที่เชฟเลือกใช้ไม่ใช่แค่อาหารจานอร่อยแต่คือเรื่องราวของแหล่งกำเนิดคืออัตลักษณ์ของพื้นที่และคือพลังเศรษฐกิจชุมชนปลานิลสายน้ำไหลเบตงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดกว่า19ล้านบาทต่อปีพร้อมต่อยอดสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักชิมจากทั่วประเทศรวมถึงยกระดับสู่ร้านอาหารระดับไฟน์ดินนิ่งเพื่อพาสินค้า GI ของไทยไปใกล้ถึงเวทีโลกและปลานิลสายน้ำไหลเบตงคือสินค้า GI ลำดับที่6ของจังหวัดยะลาต่อจากกล้วยหินบันดังสตาทุเรียนเสด็จน้ำยะลาส้มโชกุนเบตงมังคุดในสายหมอกเบตงไก่เบตงยะลาสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินชายแดนใต้จากสายน้ำสู่จานอาหารจากชุมชนสู่สายตาโลกปลานิลสายน้ำไหลเบตงอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของยะลาที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้ชายแดนใต้เบตงไม่ได้มีดีแค่หมอกและภูเขาแต่ยังมีรสชาติแห่งคุณภาพที่ต้องมาลองด้วยตัวคุณเอง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบริการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า4คณะทำงานขับเคลื่อนการเกษตร SME เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจกระจายรายได้สหรัฐและเกาหลีใต้ตัดสินใจปรับระยะเวลาและขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่าง2ประเทศตามคำขอของผู้นำสหรัฐนักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เกิดฝนตกหนัก200มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่นายสอนชิดชมพูแดงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านกล่าวว่าสถานการณ์ในพื้นที่โดยตั้งแต่เวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นเหตุทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวตำบลอวนหมู่2หมู่8หมู่10ตำบลวรนครหมู่3หมู่6หมู่7ตำบลศิลาแรงหมู่1หมู่5ตำบลชัยวัฒนาหมู่2ตำบลปัวหมู่1หมู่4หมู่7หมู่8โดยระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนถนนบางจุดไม่สามารถสัญจรได้เนื่องจากมีน้ำล้นขึ้นมาบนถนนและมีดินสไลด์ในพื้นที่หมู่10ตำบลอวนที่อำเภอภูเพียงตำบลฝายแก้วหมู่11ตำบลเมืองจังหมู่4ที่อำเภอสันติสุขตำบลพงหมู่1ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนและสำรวจความเสียหายเบื้องต้นพร้อมกันนี้ปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ขั้น Extreme Alert แจ้งเตือนน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ LINE ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดมีน้ำเอ่อท่วมผิวทางลำน้ำกุยในทางหลวงหมายเลข1169ตอนท่าล้อเมืองหลวงช่วงกิโลเมตรที่7ถึง8รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ทีมงานหมวดทางหลวงน่านดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางระดับน้ำ120เซนติเมตรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงส่วนศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านประกาศแจ้งจุดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยจุดที่1ที่หอประชุมอำเภอปัวจุดที่2หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรอบต.ศิลาเพชรจุดที่3หอประชุมเทศบาลตำบลปัวจุดที่4วัดป่าเมือดจุดที่5บริเวณ3แยกทางเข้าบ้านดอนชัยจุดที่6อบต.วรนครและโรงเรียนจอมแจ้งจุดที่7โรงเรียนบ้านเสี่ยวด้านเทศบาลเมืองน่านขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549และปี2567เก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่ในบ้านให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การประกอบอาหารเครื่องมือสื่อสารให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันเนื่องจากการไฟฟ้าอาจงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบราออสเตรเลียได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยและสั่งการทุกส่วนราชการระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่ สำหรับภาคเหนือมอบหมายให้นายยศชนันท์วงสวัสดิ์กำกับดูแลพร้อมส่งทีมงานลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถระดมและเบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคพร้อมระดมกำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาด
2: รับรายงานจากทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับว่าสั่งการให้ทีมช่วยเหลือจากทุกส่วนราชการลงไปดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับได้มีโอกาสพูดโทรศัพท์กับท่านยศชนันท์รองนายกท่านรายงานผมว่าท่านได้ส่งทีมงานลงไปในพื้นที่แล้วและตัวท่านเองก็กำลังจะลงไปในพื้นที่อาจารย์ยศชนันท์ก็รับผิดชอบด้านภาคเหนือแล้วก็ได้โทรศัพท์คุยกับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรับทราบมาว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างก็จะสามารถดำเนินการในพื้นที่ได้เลยไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางศูนย์พักพิงก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วผมได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ก็ต้องขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกคนนะครับ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเยียวยาหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันว่าจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการบูรณาการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านอพยพกลุ่มเปราะบางเข้าศูนย์พักพิง
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดภาวะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังคาเรือนโดยอำเภอปัวเป็นจุดที่ประสบภัยหนักที่สุดในขณะนี้และคาดการณ์ว่ามวลน้ำจะไหลหลากต่อไปยังอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและอำเภอภูเพียงโดยแนวโน้มสถานการณ์ยังมีทิศทางที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องและคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มสูงขึ้นอีกในคืนนี
4: ้สถานการณ์ที่จังหวัดน่านตอนนี้นะครับมีสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในจำนวนหลายพันหลังคาเรือนพื้นที่ที่หนักที่สุดณขณะนี้นะครับก็เป็นอำเภอปัวแต่คาดการณ์ว่าหลังจากอำเภอปัวเนี่ยนะครับมวลน้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขแล้วก็อำเภอภูเพียงซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มสถานการณ์น่าจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากพื้นที่เนี่ยยังมีฝนยังตกอย่างต่อเนื่องและการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ศูนย์ดำเนินการแห่งชาติคืนนี้เนี่ยน่าจะ

0: ามสถานการณ์และสั่งการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดชนันชิดาสันทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากถึงวันที่21สิงหาคมนี้และขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21สิงหาคม2569จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่อาจเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือและติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังเช่นพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาจึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือลำน้ำที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ว่าประเทศไทยกำลังได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอาทินครพนมมุกดาหารบึงกาฬและหนองคายคาดการว่าปริมาณฝนที่ตกทั้งในฝั่งไทยและสปป.ลาวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งได้ในบางจุดส่วนภาคตะวันตกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดตากรวมถึงภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วง 1-2 วันนี้อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในส่วนของภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการเติมน้ำเข้าเขื่อนขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากในช่วงบ่ายและเกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ
4: ฝนจะเยอะเลยนะฮะเป็นฝนสะสมเนี่ย 3-4 วันเนี่ยครับก็จะอยู่ในโซนภาคตะวันตกจะต้องระมัดระวังในเรื่องน้ำป่าไหลหลากเพิ่งจะว่าฝนตกค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่เหมือนกันอีกโซนนึงคือจังหวัดตราดก็อยู่ในระดับประมาณ200กว่ามิลอีกโซนก็คือแถวอีสานฝั่งตะวันออกครับจะมีการตกของฝนที่เยอะกว่าโซนอื่นๆแล้วก็ถ้าอยู่ริมโขงระมัดระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งก็คงจะได้ผลเชิงบวกมากกว่าก็จะได้น้ำเติมในนาข้าวการเกษตรก็จะมีน้ำเพียงพอในการที่จะทำการเกษตรได้ดีครับ
3: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่หลังแนวเทือกเขาเขียวคาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยและยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำต่อไปกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์

0: อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคงนายกรัฐมนตรีหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้าความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีพร้อมลงนามแถลงการร่วม2ฉบับขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียอย่างเป็นรูปธรรม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลียอย่างเป็นทางการโดยหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพร้อมย้ำว่าการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีและเป็นโอกาสต่อยอดความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานกว่า7ทศวรรษโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและกลาโหมทั้งการฝึกร่วมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดอาชญากรรมทางการเงินการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งมีชาวไทยในออสเตรเลียประมาณ 100,000 คนและชาวออสเตรเลียเดินทางมาไทยมากกว่า 640,000 คนต่อปีด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายมุ่งขยายการค้าและการลงทุนและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะเกษตรและอาหารพลังงานดิจิทัลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการผลิตขั้นสูงรวมทั้งเพิ่มความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ขณะที่ออสเตรเลียยืนยันสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยและทั้งสองฝ่ายพร้อมกระชับความร่วมมืออาเซียนออสเตรเลียจากนั้นเวลา 10:30 นนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามแถลงการร่วม2ฉบับว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นผลสำเร็จสำคัญจากการหารือและสะท้อนความมุ่งมั่นของทั้ง2ประเทศในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเยือนไทยอย่างเป็นทางการในปี2570ในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและออสเตรเลียเพื่อสานต่อมิตรภาพและความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า4คณะทำงานขับเคลื่อนการเกษตร SME เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการค้าระหว่างประเทศเพื่อมูลค่าเศรษฐกิจกระจายรายได้เสริมขีดความสามารถการแข่งขันไทย
0: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญ5ด้านได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์การลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและประชากรสูงวัยซึ่งล้วนส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงเดินหน้าจัดตั้ง4คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบได้แก่คณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมุ่งแก้ปัญหาภาคเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพิ่มมูลค่าผลผลิตและรายได้เกษตรกรคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเทคโนโลยีและตลาดพร้อมปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายรวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาธุรกิจที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะนอมินีคณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสินค้าบริการและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของผู้มาเยือนและคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศเร่งกระจายตลาดส่งออกขยายความร่วมมือทางการค้าเพิ่ม Local Content และเชื่อมโยง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน
3: เราก็เลยแปลงสารจาก5เรื่องออกมาเป็น4คณะทำงานก็ว่าด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาต่อเชื่อมกับเรื่องของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้มาเยือนกลุ่มที่2คือคณะทำงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าของชุมชนสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ลุ่มที่3คือกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนและ SME และกลุ่มที่4คือกลุ่มที่ดูแลเรื่องการค้าระหว่างประเทศความตั้งใจของเราเนี่ยเราตั้งใจจะตั้งคณะทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริงวัดผลได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
0: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าทั้ง4คณะทำงานจะบูรณาการภาครัฐและเอกชนเน้นการลงมือปฏิบัติและวัดผลได้ทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้และลดการพึ่งพาตลาดและปัจจัยภายนอกและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวโดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยเติบโตไปพร้อมกันทั้งในประเทศและตลาดโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานโซลาร์เซลล์พร้อมลดขั้นตอนออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการขานรับนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของรัฐบาล
4: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เดินหน้าขานรับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานรองรับการขยายตัวของการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยสั่งการให้สมอ.เร่งรัดกระบวนการบังคับใช้มาตรฐานแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการขอรับใบอนุญาตมอ.ก.ให้พร้อมก่อนมาตรฐานดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกันยายน2569นี้โดยนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอ.ยืนยันว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการทั้งผู้ทำผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายกว่า 2,000 รายให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดและกระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาตได้อย่างถูกต้องรวดเร็วโดยไม่

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: ให้หน่วยงานดำเนินการสื่อสารและแจ้งให้ผู้ใช้งานรับทราบภายใน1เดือนและระหว่างดำเนินการทุกหน่วยงานสามารถขอรับการช่วยเหลือจากสกมช.รับมือกับข้อจำกัดด้านต่างๆแต่หากเพิกเฉยต่อมติดังกล่าวจะมีบทลงโทษทางวินัยและทางปกครองกำกับอยู
2: ่15วันของเราเนี่ยทุกคนต้องไปสำรวจแล้วก็มาดูกันว่าจะปิดแก๊ปในเรื่องของพาสเวิร์ดรั่วไหลยังไงโดยเร่งด่วนแล้วหลังจากนั้นก็มีแผนกลับมาบอกเราว่าในอีก15วันที่เหลือเนี่ยอันไหนมันจะเปลี่ยนได้แล้วก็อันไหนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมีทางออกยังไงเพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่าทุกระบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้อาจจะมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นว่าคนพัฒนาเดิมอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานบริษัทที่ได้พัฒนาไว้อาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เราต้องรับฟังกันด้วย
1: นอกจากนี้จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดูแลการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเก่าให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไม่ให้มีการทิ้งข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์จนนำไปสู่การรั่วไหลซ้ำซ้อนซึ่งการรีเซ็ตรหัสผ่านและการใช้ MFA จะช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนของบัญชีผู้ใช้งานทั่วโลกซึ่งพบว่ามีการรั่วไหลกว่า 50,000 ล้านบัญชีและไทยมีข้อมูลรั่วไหลกว่า200ล้านบัญชีจึงต้องเร่งเพิ่มกลไกการเฝ้าระวังที่เข้มข้นขึ้นควบคู่กับการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลเพื่อรับมือกับการโจมตีจาก AI ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นสำนักงานประกันสังคมประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมแล้ววันนี้ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าใช้สิทธิ์พร้อมกันวันที่27กันยายนนี้
3: สำนักงานประกันสังคมประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้หลังตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วพบผู้มีสิทธิ์สมัคร180รายแบ่งเป็นฝ่ายนายจ้าง78รายและฝ่ายผู้ประกันตน102รายโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ทันทีหากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ต้องมีสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วถึงเดือนเมษายนปีนี้และจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในช่วงดังกล่าวส่วนฝ่ายนายจ้างต้องมีสัญชาติไทยขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนและจ่ายสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่จังหวัดสาขาภายในวันที่24สิงหาคมนี้สอบถามกองกฎหมายหมายเลขโทรศัพท์029562651และ029562658หรือศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์029562929และสายด่วน1506-9ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดงานสัมมนา OECD 101มุ่งสร้างความเข้าใจในกระบวนการปฏิรูปประเทศและคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทย
4: รองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานเปิดงานสัมมนา OECD 101เส้นทางของประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภาโดยระบุว่าประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต้องใช้เวลาเฉลี่ย 6-10 ปีเพื่อผ่าน3กระบวนการหลักได้แก่การปฏิรูปกฎหมายการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการสร้างความรับรู้แก่ภาคประชาชนซึ่งแม้บางนโยบายอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะแรกแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยตามมาตรฐานหลักของ OECD ทั้ง25มิติควบคู่กันไปดังนั้นการแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิกของไทยเมื่อปี2567จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญโดยสถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมกับรัฐสภาจัดตั้งคณะอนุกรรมการ OECD ขึ้นทั้งสองสภาพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับนานาชาติซึ่งได้รับคำชมเชยจากเลขาธิการ OECD ว่าเป็นนวัตกรรมทางการเมืองที่โดดเด่นและจะช่วยให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกภาพ OECD ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
5: ไม่ว่าจะเป็นภารกิจด้านการปฏิรูปกฎหมายหน้าที่ในการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินซึ่งถึงแม้ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงฝ่ายนิติบัญญัติแต่ฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารและประการสุดท้ายคือให้ความเข้าใจกับภาคประชาชน
4: ด้านนางสาวสตรีจิตไตรพิบูลสุขรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิรูปประเทศทางด้านกฎหมายสถาบันและนโยบายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือดึงดูดการลงทุนและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนสวิสาประทุมมารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้และสหรัฐตัดสินใจปรับลดระยะเวลาและขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุชิฟรีดอมชิลลงโดยจะดำเนินการซ้อมรบร่วมไปจนถึงวันศุกร์นี้เท่านั้นจากกำหนดการเดิมระหว่างวันที่17-27 สิงหาคมนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้นายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐปรับลดขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ลงเนื่องจากเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือสหรัฐในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของรัฐบาลตุรกีในวันนี้ที่ประณามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลที่กล่าวหาว่าตุรกีเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของอิสราเอลหลังซีเรียเตรียมอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้าประจำการในฐานทัพอากาศใกล้เมืองอเลปโปทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งถือเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้สาระและมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ผิดกฎหมายของอิสราเอลต่ออธิปไตยและบูรณภาพแผ่นดินแดนของซีเรียด้านนายทอมบารักเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำตุรกีและทูตพิเศษประจำซีเรียยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิดลิบของซีเรียซึ่งถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นและไม่เป็นการส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับกระบวนการเจรจามากกว่าการใช้กำลังทางทหาร
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกของสำนักงานเพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยเหลืออัฟกานิสถานแห่งองค์การสหประชาชาติหรือ UNAMA เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ศูนย์การศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงคาบูลเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย42รายแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุระเบิดในครั้งนี้โฆษกของ UNAMA ยังเรียกร้องให้ทางการอัฟกานิสถานดำเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่า สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยขณะที่สื่อท้องถิ่นของอัฟกานิสถานอ้างว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากระเบิดมือ
7: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังคงไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความเสี่ยงที่อาจแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆนายแพทย์ทีโดรสยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน DR คองโกทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและ WHO เตรียมประกาศคำแนะนำฉบับปรับปรุงเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสดังกล่าวให้แก่รัฐบาล DR คองโกและประเทศอื่นๆในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของ DR คองโกรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยเกือบ 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้สิงคโปร์1-2สกอร์รวม2นัดชนะ4-3ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างเวียดนามหรือมาเลเซียสำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในระบบเย่าเยือนโดยทัพช้างศึกจะเล่นในบ้านก่อนในวันที่22สิงหาคมจากนั้นจะออกไปเยือนในวันที่26สิงหาคมศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ตบเอาชนะเนสลีฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกี2-0เกม21-14และ21-10ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอิชิกะเจสวาลจากสหรัฐอเมริกาขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบเอาชนะราณิตามาลิยานาเก้จากศรีลังกา2-0เกม21-12และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชอนนาลีจากนิวซีแลนด์ด้านชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะวีเรนเนตตาสิงห์มือ105ของโลกจากศรีลังกาขาดลอย2-0เกม21-11และ21-6ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับดานิลดูโบเวนโก้มือ57ของโลกจากอิสราเอลส่วนพาณิชพลธีระรัศกุลมือ17ของโลกเอาชนะคาเลโคโยเนนมือ59ของโลกจากฟินแลนด์2-0เกม21-18และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอเล็กซ์ลานิเย่มือ10ของโลกจากฝรั่งเศส
9: เทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะศิวนัทอุ้ยจยกูลมือวางอันดับ5ไป2-0เซต6-1และ6-3รับเงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมรางวัลเสิร์ฟเอสสูงสุดของรายการ 32S รับเพิ่มอีก 10,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชานเดชมือวางอันดับ2และนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์หลังพลิกกลับมาเอาชนะพิมมาดาทองคำมือวางอันดับ3ไป2-1เซต4-6 6-4 7-6ไทเบรก7-3หลังแข่งขันนานถึง3ชั่วโมง15นาทีพันเอกวัฒนาจันไพจิตกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและนางสาวแฮมมาลีนธนสุการผู้จัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเทนนิส 100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026นายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักกีฬาเทนนิสทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเนื่องจากนักเทนนิสไทยในบางช่วงอายุยังมีเวทีสำหรับการแข่งขันไม่มากนักการจัดการแข่งขันรายการนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีเวทีลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทย
10: เราสนับสนุนกีฬาเราเน้นในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพของนักกีฬา อีกอย่างนึงก็คือเราชื่นชมในเรื่องของความเป็นสปอร์ตแมนชิพความมีน้ำใจนักกีฬานะครับเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากแล้วก็อยากที่จะสร้างคนดีในสังคมนะครับก็การที่เราโปรโมทให้เล่นกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬาเนี่ยมันก็เป็นการสร้างคนดีขึ้นมาก็มีความเชื่อนะครับว่าเราสร้างคนด้วยกีฬานะครับสร้างคุณค่าด้วยสปอร์ตแมนชิพนะครับอันนี้เป็นหลักการของบริษัทที่เราก็ตั้งมานานแล้ว
9: สำหรับการแข่งขันเทนนิส 100 Plus Thai Tennis League 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24 สิงหาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีมีทีมเข้าร่วม19ทีมแบ่งเป็นประเภทถ้วย A 4ทีมถ้วย B 7ทีมและถ้วย C 8ทีมโดยสำหรับแชมป์ถ้วย A จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 100,000 บาทประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยานประเภทลูกนานาชาติ Track Asia Cup 2026โดยนักปั่นเอเชียนเกมร่วมทดสอบฝีมือติดตามได้จากรายงาน
11: พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลูกนานาชาติ Track Asia Cup 2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเวลโดมหัวหมากโดยรายการนี้จะลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีทั้งทีมระดับทีมชาติและทีมสโมสรเข้าร่วมชิงชัยมากถึง38ทีมจาก21ประเทศซึ่งทีมจากไทยได้แก่ทีมเวโรโดมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนมากเป็นประวัติการขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาจากฝึกซ้อมที่ประเทศจีนขึ้นสนามวัดฝีมือคู่แข่งระดับนานาชาติก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่เมืองเทียนจินก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าสำหรับความหวังของไทยในกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ทีมสปรินต์ชายที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ลงแข่งขันขณะเดียวกันรายการคีรินที่มีจายและนรเศรษฐาดาลงชิงชัยคาดว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัล
12: มาเชียร์เด็กไทยนะครับเรามีโอกาสจับจายอังสุธาสาวิทในประเภทคีรินแล้วก็ทีมสปรินต์ทีมสปรินต์ของไทยอยู่อันดับที่15ของโลกนะครับตอนนี้อยู่อันดับ15ของโลกก็จะดูว่าหลังจากไปเก็บตัวที่จีนแล้วเนี่ยจะมาทำผลงานในการแข่งขันครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน
11: สำหรับแฟนกีฬาจักรยานไทยเข้าชมการแข่งขันTrack Asia Cupได้ฟรีถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association รวมทั้ง YouTube TCA Channel พิจิตร กัญจนากุลรายงาน
9: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังเดินทางถึงเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมนี้หลังการฝึกซ้อมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นให้นักกีฬาซ้อมเรื่องสปีดความคล่องตัวการเสิร์ฟและการรับเสิร์ฟรวมไปถึงการซ้อมระบบและวิธีการเล่นของทีม
13: วันนี้เราซ้อมมือแรกนะเป็นเรื่องของการทำร่างกายการเตรียมฟิสิกอลทำสปีดทำ agility ความคล่องตัวแล้วก็ ball control นะครับแล้วก็เล่นเป็นทักษะพื้นฐานนะครับทั้งการเสิร์ฟรับเสิร์ฟด้วยก็เป็นไปด้วยดีนะครับใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับ
9: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่ม B 21 สิงหาคมพบออสเตรเลียเวลา 13 นาฬิกา 24 สิงหาคมพบอินโดนีเซียเวลา 14 นาฬิกาและ 25 สิงหาคมพบคาซัคสถานเวลา 9 นาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแมทปุริพัฒน์สอนการรายงาน
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าแซยิดแซยิดเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิกแปลว่าวันเกิดภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีใช้ว่าการทำบุญแซยิด และเรียกวันเกิดครบรอบ60ปีว่าวันแซยิดส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีหรือวันเกิดในปีที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วไม่เรียกว่าวันแซยิดเหตุที่จีนเรียกวันอายุครบรอบ60ปีบริบูรณ์ว่าแซยิดหรือวันเกิดเพราะแต่เดิมชาวจีนใช้ปฏิทินโบราณซึ่งมีชื่อเรียกปีแต่ละปีแตกต่างกันไปครบ60ปีจึงจะเวียนกลับมาขึ้นต้นใหม่ชาวจีนจึงถือ60ปีเป็น1รอบ
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่และลำปางอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
7: 12:50 น.รับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่17401971132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกเพราะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.shorturl.asia/kunhl สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-269-5400หรือ02-269-5410-3กรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเช่ารถอย่างไรไม่ให้โดนโกงท่านผู้ฟังคะการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภายในประเทศบางครั้งนักท่องเที่ยวจะวางแผนนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการเดินทางเพื่อความสะดวกแต่อาจจะเหมาะสมกับการเดินทางไปสถานที่ที่ระยะไม่ไกลมากนักหากการเดินทางท่องเที่ยวในระยะไกลพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้โดยเดินทางด้วยเครื่องบินไปยังพื้นที่ต่างๆและจะต้องเดินทางต่อมักจะใช้บริการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เพื่อความคล่องตัวในการเดินทางภายในพื้นที่จังหวัดนั้นๆค่ะแต่ทั้งนี้ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาจากเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเช่นการเรียกเก็บค่าเสียหายที่เกินจริงการริบเงินประกันหรือการกำหนดเงื่อนไขที่เอาเปรียบผู้เช่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยผู้ประกอบธุรกิจต้องทำสัญญาที่มีข้อความเป็นภาษาไทยขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตรกรณีให้บริการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีการเช่าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดให้มีข้อความภาษาไทยที่เห็นและอ่านได้ชัดเจนและเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดต้องใช้สัญญาเช่าตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองค่ะการเช่ารถนั้นช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางแต่ผู้บริโภคต้องใช้ความระมัดระวังศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและรักษาสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคด้วยค่ะหากผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถร้องทุกข์ได้ที่สคบผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเช่ารถอย่างไรไม่ให้โดนโกงเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
19: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
20: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
19: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
20: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
21: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกิจตะวิวันบรรณาธิการข่าวชโรธรจันยาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแบรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongnya abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatnya 24 Jam.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatnya 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha.

0: คลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584

อความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: เธอได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
1: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่าง
0: ๆดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
1: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริงๆ
1: ใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
0: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้

ุณอาจเห็นแค่ควันแต่คุณรู้หรือไม่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนประกอบด้วยสารเคมีอันตรายมากมายเช่นสารนิโคตินที่พบในบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนมีฤทธิ์เสพติดรุนแรงสารพิษที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อเกิดการเผาไหม้จะกลายเป็นสารก่อมะเร็งเช่นฟอร์มาลดีไฮด์อะซิโตนและเบนซินสารพิษกลุ่มโลหะที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะตกค้างและสะสมทำให้ปอดอักเสบและเสี่ยงเป็นมะเร็งได้สารพิษทั้งหลายนี้โดยเฉพาะนิโคตินเป็นสารเสพติดรุนแรงทำให้หลอดเลือดหดตัวเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆน้อยลงและมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสมองส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมองในเด็กและเยาวชนคนสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าต้องจ่ายเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันขณะที่ประเทศต้องแบกรับภาระการรักษาจากโรคที่สามารถป้องกันได้รวมแล้วสูญเสียงบประมาณปีละหลายหมื่นล้านบาทเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดมีสารพิษเสพติดจนตายสูบวันนี้อาจไม่มีวันพรุ่งนี้ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่

ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออรัสเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรัสเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรัสได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

0: เรียนพี่น้องประชาชนนะครับขณะนี้ในปัจจุบันนะครับอาชญากรรมอันดับหนึ่งนะครับตามสถิติของสำนักงานตำรวจชาติคืออาชญากรรมออนไลน์
1: มันระบาดหนักมากนะฮะยิ่งกว่ายุงอีกนะฮะ
2: มีความรู้แค่ไหนระดับการศึกษาแค่ไหนหรือว่าจะอายุแค่ไหน
1: ทุกสถานะไม่ว่าคุณจะเป็นใครโดนหมดทุกคนนะ
3: คือเราต้องมีสติค่ะจะเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่เราจะป้องกันตัวเราจากมิจฉาชีพได
4: ้ให้นึกเสมอว่าโอนไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่อ่ะไม่ต้องคิดว่าจะไปตามแล้วจะได้กลับเลยแน่นอน
1: ทางที่ดีนะครับอย่ารับสายคนแปลกหน้าครับต้องคิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอนนะฮะ
5: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษาก่อน
0: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้งนะครับ
6: คิดก่อนโอนนะคะเพราะว่าถ้าโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอน
4: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
7: คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
8: คิดก่อนโอนโดนแล้วจะไม่ได้คืน
2: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
9: คิดก่อนโอนนะโดนแล้วไม่ได้คืนแน
10: ่คิดก่อนโอนค่ะเพราะโดนแล้วไม่ได้คืนค่ะ
11: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้ง
12: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษานะคะ
2: เพราะรีบโอนจนยิ้มครับ
1: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
4: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
5: ถ้ารีบโอนเนี่ยจนยิ้มแน่นอน
8: รีบโอนจนจะยิ้มนะครับ
11: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
12: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
10: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
6: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
1: รีบโอนจนยิ้มแน่นอน
7: รีบโอนจนยิ้มนะคะ
0: รีบโอนจนยิ้มครับ

ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเตาอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

0: Radio untuk Anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
2: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาส่งกระจายเสียงด้วยระบบเฟรมความถี่92เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนภารกิจด่วนบินตรงจากสุราษฎร์ธานีสู่จังหวัดน่านช่วยน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
8: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: รองนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนภารกิจด่วนบินตรงจากสุราษฎร์ธานีสู่จังหวัดน่านช่วยน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังนายกรัฐมนตรีสั่งการตรงจากเครือรัฐออสเตรเลีย
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือและประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ปรับเปลี่ยนภารกิจอย่างกระทันหันหลังจากนายกรัฐมนตรีได้สั่งการด่วนจากเครือรัฐออสเตรเลียให้ทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้ประกาศเขตภัยพิบัติโดยภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในงานมอวิชาการและงานการงานวิจัยณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามบรรยากาศในพื้นที่อำเภอปัวยังคงตึงเครียดหลังจากได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักสะสมและมวลน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนส่งผลให้เส้นทางคมนาคมหลายสายในชุมชนถูกตัดขาดได้มีการเร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนแล้วเบื้องต้นนายยศนันท์ได้ประสานงานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จังหวัดน่านเรื่องการกู้ภัยและการดูแลประชาชนรวมถึงสั่งการให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านประสานข้อมูลและช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่แล้วผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: แขวงทางหลวงพะเยาสั่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเฝ้าระวังเส้นทางเสี่ยงทั่วจังหวัดเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน
10: นายภูนศักดิ์มรศรีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยาสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดออกตรวจเช็คเส้นทางที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนโดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงสำคัญ4ด้านได้แก่เหตุต้นไม้ล้มน้ำท่วมขังบนผิวจราจรช่องทางระบายน้ำอุดตันและจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินทางโดยให้หมวดทางหลวงในสังกัดทั้ง7แห่งได้แก่หมวดทางหลวงพะเยาแม่ใจดอกคำใต้จุนปงเชียงคำและเชียงม่วนกระจายกำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครอบคลุมทั้ง9อำเภอของจังหวัดพะเยาทั้งนี้ประชาชนที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทรศัพท์1586ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
3: สหรัฐเลื่อนเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50ออกไปอีก3วันหลังการเจรจาการค้ามีความคืบหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเลื่อนการบังคับใช้มาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางประเภทจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นออกไปอีก3วันโดยระบุว่าสหรัฐและแคนาดาบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้วและอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารขั้นสุดท้ายขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ของแคนาดาระบุว่าการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดามีความคืบหน้าอย่างมากแต่ยังคงมีประเด็นสำคัญที่ต้องหารือเพิ่มเติมทั้งนี้สหรัฐประกาศมาตรการภาษีดังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วโดยกล่าวหาว่าแคนาดากีดกันสินค้าสหรัฐทั้งการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสหรัฐออกจากชั้นวางจำหน่ายรวมถึงจำกัดการนำเข้ารถยนต์และผลิตภัณฑ์นมจากสหรัฐน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อก

อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะแล้วจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า

ถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

เราทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายาเสพติดเป็นภัยร้ายที่สามารถทำลายทุกอย่างได้ทำลายลูกชายที่น่ารักทำลายหัวหน้าครอบครัวผู้เป็นเสาหลักทำลายความสงบสุขของสังคมไปจนถึงทำลายชื่อเสียงภาพลักษณ์ของประเทศชาติช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดเอาผิดผู้เกี่ยวข้องปกป้องลูกหลานคนใกล้ตัวให้พ้นภัยยาเสพติดโทรสายด่วน1386โทรฟรี24ชั่วโมงทุกเครือข่าย

รถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

0: Radio untuk Anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
2: เสียชีวิตในสงครามณอนุสรณ์สถานสงเคราะห์เครือรัฐออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: เอ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาร่วมพิธีรำลึกทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามก่อนเยี่ยมชมองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐพร้อมเยี่ยมชมวัดไทยในกรุงแคนเบอร์ราน
10: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามณอนุสรณ์สถานสงเคราะห์เครือรัฐออสเตรเลียกรุงแคนเบอร์ราจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือระหว่างสวทช.กับองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางไปยังวัดธรรมคโรกราบนมัสการพระประธานและถวายพระไตรสนทนาธรรมกับประธานสงฆ์พร้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระเจดีย์ศรีธรรมคโรและร่วมปลูกต้นแมกโนเลียเป็นที่ระลึกวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเตรียมรับมือมวลน้ำที่จะไหลลงพื้นที่อำเภอท่าวังผาน
11: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาโดยเปิดเผยว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังสั่งการให้ปภ.จัดส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขตอาทิรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีเข้าปฏิบัติการสนับสนุนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมเร่งลำเลียงถุงยางชีพแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนนอกจากนี้ได้แจ้งให้สำนักงานปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแนวทางปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยและช่องทางการช่วยเหลือจากภาครัฐ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
12: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระดมกำลังช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งเตรียมความพร้อมทางสถานศึกษาและพื้นที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมให้รายงานสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือฟิกอิทเซ็นเตอร์ระดมครูและนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะลงพื้นที่บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารและจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

ารที่คุณกินนะครับน้ำที่คุณดื่มในวันนี้อาจจะมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องขยะมีทั้งเรื่องการทำลายทรัพยากรที่สำคัญนะครับของขยะทะเลนะครับก็คือว่าจะมีไมโครพลาสติกนะครับที่กระจายอยู่ค่อนข้างมากจากทั้งการท่องเที่ยวทั้งจากขยะที่ไหลลงไปในน้ำทะเลก็ตามนะครับทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในสัตว์น้ำอยู่ในอาหารไมโครพลาสติกจะส่งผลต่อสมองของเด็กได้นะครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นการที่เราจะปกป้องตัวเองนะครับเราจำเป็นต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติครับความร่วมมือในวันนี้นะครับทั้งทางวิชาการของจุฬาและสกสวจะจับมือกันกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมของสสนะครับในการที่มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะไปปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทั้งท้องถิ่นและคนในพื้นที่ครับ

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะและจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า

0: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
0: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
1: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา

0: Awas Serenjala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความ
6: สู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
9: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
10: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
9: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
2: กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมประสานภาคเอกชนจัดส่งสินค้าจำเป็นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที
11: ่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านว่ากระทรวงพาณิชย์มีความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดและกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งสั่งการให้กรมการค้าภายในเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปเพิ่มเติมขณะนี้ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการแล้วปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมสั่งการกรมชลประทานเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพ
12: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานซึ่งติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้จังหวัดน่านซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากในหลายอำเภอมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจึงได้สั่งการยกเลิกภารกิจภายในกระทรวงเกษตรทั้งหมดเพื่อเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทางนี้กระทรวงเกษตรขอให้พี่น้องประชาชนเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดน่านโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาชาวนันมาลีรายงาน
2: กระทรวงคมนาคมเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นการด่วน
6: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงชนบทและกรมท่าอากาศยานดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านทันทีโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนสิ่งสำคัญในเวลานี้คือการเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดต้องไม่มีความล่าช้าโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางเชื่อมต่อชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถบรรทุกรถขุดและรถตักเพื่อเปิดทางเร่งระบายน้ำพร้อมประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจสอบความเสียหายของถนนและสะพานพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยเร็วนพศรแก้วขำรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
13: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
14: Inilah suara jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
15: DHAI pasport dibuka untuk pendaftaran awal pada hari tanggal 19 Ogos, menawarkan hak akses kepada 5 juta user ataupun 5 juta orang. Pejabat Suruhanjaya Digital untuk Ekonomi dan juga Masyarakat membuka pendaftaran awal program THAI Passport kepada rakyat Thai berusia 15 tahun ke atas mulai pada tanggal 19 Ogos ataupun 19 Singhakom melalui laman sesawang di e.aipass.net untuk membuat pendaftaran pengesahan identiti dan mencipta aguan AI Pass sebelum platform tersebut dibuka secara rasmi pada tanggal 31 Singhakom. Program ini menyasarkan untuk menyediakan akses kepada maksimum 5 juta orang, merangkumi pelajar sekolah, mahasiswa, kaki tangan kerajaan, orang awam dan usahawan. Platform ini menghimpunkan model AI daripada lebih 14 pembangun terkemuka dengan lebih daripada 30 model, membolehkan pengguna memilih dan menggunakan alat AI yang sesuai mengikut keperluan masing-masing. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
14: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
16: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
17: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
16: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, buka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
18: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
19: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
20: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: untuk kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: ออกรถวันนี้ ที่ Pinit Motor รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับ Fasio PG1 Fasio มาแรง ออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวหมวกกันน็อกชุดแต่ง 6 ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อป วิ่งได้สูงสุด 60 กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง 300 กิโลเมตรไปกลับ หาดใหญ่ยะลาได้ถึง 2 รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโน่ใช้เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาด 115 cc SOHC 2 วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง 7 สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร 073-255-044 073-255-077 ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้ออ
2: ยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 58

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถุงผ้าอยู่หรอ
1: ใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลิกก็ซักไม่ขาดง่าย
0: แหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะ
1: ตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติก
0: ยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
1: ลดพลาสติกลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

0: Awas Sajalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรสัญญาครับจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่3อำเภออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
7: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
6: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่3อำเภออพยพราษฎรกว่า130คน
11: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าขณะนี้หลายพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำในจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงกำลังประสบปัญหาระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำอันเนื่องมาจากอิทธิพลของมรสุมและมวลน้ำสะสมที่ไหลมาจากพื้นที่ทางตอนบนและประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำโขงได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนราษฎรและเส้นทางคมนาคมใน3อำเภอริมโขงได้แก่อำเภอโขงเจียมเขมราชและโพไซจำนวน4ตำบล12ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน65ครัวเรือนต้องอพยพราษฎรกว่า130คนขณะที่แม่น้ำชีอำเภอเขื่องในระดับน้ำอยู่ที่ 4.6 เมตรลดลง50เซนติเมตรแม่น้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตยระดับน้ำอยู่ที่ 3.10 เมตรลดลง26เซนติเมตรและแม่น้ำโขงที่อำเภอขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 13.85 เมตรลดลง7เซนติเมตรกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงป้องกันผลกระทบเรื่องขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษารักษาพยาบาล
12: แม่วรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงที่แฟลตดินแดงว่าเนื่องจากตรวจพบการทุจริตแอบใส่ชื่อเด็กต่างด้าว 1,366 คนเข้าไปในทะเบียนบ้านเพื่อนำไปออกบัตรหมายเลข7หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ออกให้แก่บุตรของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในประเทศไทยหรือการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพู โดยยอมรับว่าอาจมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการย้ายเข้ามาในพื้นที่และเจ้าหน้าที่อาจจะปล่อยปละละเลยหรือเกิดการทุจริตจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบในเรื่องนี้และดำเนินการด้านคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนการออกหมายจับทั้ง7รายเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงทั้งนายหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเจ้าของบ้านและเจ้าหน้าที่การตรวจสอบเรื่องนี้ต้องมีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆที่พบความผิดปกติโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษปปท.ปปง.และกรุงเทพมหานครเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อการขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษาการรักษาพยาบาลหรือการกระทำเรื่องอื่นเกินควรผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: กรุงเทพมหานครสั่งการตรวจสอบเชิงลึกกรณีการสวมสิทธิ์บัตรชมพูย้ายเข้าทะเบียนราษฎรผิดปกติเน้นย้ำสำนักงานทั้ง50เขตรายงานผลภายในวันที่1กันยายนนี้
13: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียนและเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนรุ่นที่2ประจำปีงบประมาณ2569ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อขยายผลปฏิบัติการกวาดบ้านกวาดกรุงโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการเร่งดำเนินการตรวจสอบกรณีการย้ายเข้าทะเบียนราษฎรของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูหรือเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย7โดยมีชอบทั่วพื้นที่กทมและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำให้ทั้ง50สำนักงานเขตดำเนินการเชิงรุกและตรวจสอบข้อมูลการย้ายเข้าในพื้นที่ที่มีตัวเลขสูงผิดปกติอย่างเข้มงวดโดยให้รายงานยอดการแจ้งย้ายต้องสงสัยเข้ามายังสำนักงานปกครองและทะเบียนเป็นประจำทุกวันล่าสุดจากการตรวจสอบในพื้นที่เขตดินแดงพบความผิดปกติของการย้ายเข้าบ้านพักเกิน16คนต่อหลังและมีรายงานยอดการทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยย้อนหลังตั้งแต่ปี2560ถึง2569ที่เข้าข่ายต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น 3,228 รายซึ่งกำลังเร่งขยายผลตรวจสอบอย่างละเอียดชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: Inilah suara jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
15: Syarikat Pengangkutan Awam ataupun kita kenal dengan nama Bokoso telah memperluaskan perkhidmatannya kepada orang ramai dengan menyediakan laluan antara Bangkok, Sungai Golok, Bukit Kayu Hitam ataupun Bukit Ta yang akan mula beroperasi pada tanggal 1 bulan September ataupun Kanjayon dan seterusnya.Perkhidmatan ini bertujuan menghubungkan perjalanan dari sempadan negara Thai ke Malaysia dengan jarak keseluruhan 1,297 kilometer dan tambang sebanyak 1,261 baht sahaja. Lokasi mengambil dan menurunkan penumpang ditetapkan di Stadium Perbandaran Bukit Ta ataupun Senam Kilang Klang.Bukit Ta, daerah Weng, wilayah Narathiwat. Manakala kaunter perjualan tiket terletak berhampiran Bangkok, Cawangi, daerah Weng ataupun Tenakan Kung Tep. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
14: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
16: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
17: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
16: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 Je.
18: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
19: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
20: Anda sedang mendengar Sawat Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะ

0: อะไรที่พอดีดีทั้งนั้นหวานพอดีเปรี้ยวพอดีเผ็ดพอดีเค็มก็ให้พอดี
1: เค็มพอดีแล้วแค่ไหนอ่ะ
0: ร่างกายเราต้องการโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบได้กับเกลือ1ช้อนชา
1: สบายใจหน่อยวันนี้ยังไม่ได้กินเกลือแล้วก็ยังไม่ได้หยอกน้ำปลาด้วย
0: เดี๋ยวโซเดียมไม่ใช่เกลือหรือน้ำปลาเท่านั้นแต่อยู่ในรูปแบบของเครื่องปรุงรสอาหารสำเร็จรูปต่างๆขนมนี่ก็ด้วยดูฉลากข้างซองสิไม่อยากให้ไตเดี้ยงดูปริมาณโซเดียมบนฉลากโภชนาการให้เป็นลดเค็มลดโรค

0: ถุงผ้าอยู่หรอ
1: ใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลิกก็ซักไม่ขาดง่าย
0: แหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะ
1: ตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติก
0: ยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
1: ลดพลาสติกลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ่สวทยาลา FM 92 95และ 94.25 MHz พร้อมด้วยระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์โปรดเตรียมเคารพธงชาติธงชาติไทยและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Bendera dan lagu kebangsaan adalah lambang kemegahan negara Thai. Sama-samalah kita menghormatinya dengan penuh bangga di atas kebebasan dan pengorbanan nenek moyang Thai.
0: ที่นี่สวทยาลา FM 92 95และ 94.25 MHz พร้อมด้วยระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์โปรดเตรียมเคารพธง

0: ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้ออ
1: ันดาสดงมันดังงาสวทจาลาRadio FM 92 94.5 25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: อบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
2: ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: صلوات على راديو انتو اندا.
2: Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari kota Bangkok.
3: ท่วมจังหวัดน่านสั่งการระดมความช่วยเหลือด่วนพร้อมดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงและที่พักอาศัยรองนายกรัฐมนตรีพอใจผลการเยือนออสเตรเลียสามารถดึงนักลงทุนและจับคู่ธุรกิจได้ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตอาเซียนผู้นำสหรัฐยืนยันว่ายังคงไม่มีการเจรจา ระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในตอนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
4: จังหวัดน่านแจ้งเตือนระดับแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดแต่7เมตร50เซนติเมตรถึง8เมตร10เซนติเมตร
5: จังหวัดน่านแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับแม่น้ำน่านหลังที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกหากยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคาดการระดับน้ำที่สถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านจะเพิ่มสูงสุดประมาณ 7.5 ถึง 8.1 เมตรในเวลาประมาณ 19 นาฬิกาของวันนี้ขณะที่ระดับน้ำในพื้นที่สามารถรองรับได้ฝั่งอำเภอภูเพียงอยู่ที่8เมตรส่วนฝั่งเมืองน่านอยู่ที่8เมตร50เซนติเมตรเมื่อเวลา 13:58 น.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านและคลองสาขาเฝ้าระวังระดับน้ำติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดดลดานาเกลือสวท.น่านรายงาน
4: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยยังมีฝนตกต่อเนื่องแจ้งเตือนอำเภอท่าวังผาเตรียมรับมวลน้ำพร้อมเร่งอพยพประชาชนและจัดเตรียมอาหารให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าขณะนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำไหลเชี่ยวในบางจุดโดยเฉพาะบ้านดอนชัยขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทยอยลดลงคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2วันมวลน้ำจะไหลลงสู่พื้นที่ต่ำจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังที่บ้านดอนชัยยังมีน้ำไหลเชี่ยวแรงรวมถึงพื้นที่ต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อไปคืออำเภอท่าวังผาโดยจังหวัดแจ้งเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงพร้อมเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่แล้วโดยคาดการว่ามวลน้ำจะไหลเข้าสู่อำเภอเมืองน่านแต่หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งอพยพประชาชนที่ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวณที่ว่าการอำเภอรวมถึงจัดตั้งศูนย์พักพิงในพื้นที่ปลอดภัยทั้งโรงเรียนและหอประชุมประชาคมหมู่บ้านพร้อมเตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับประชาชนโดยมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัย
6: พื้นที่ต่อไปได้รับน้ำเตือนเตท่าวังผาก็จะเร่งอพยพคนออกจากบ้านก็ยกของขึ้นที่สูงก่อนครับก็มีการประเมินว่าถ้าฝนไม่ตกมาต่อเนื่องอำเภอเมืองก็น่าจะไม่ตกเศรษฐกิจตอนนี้เราเตรียมความพร้อมได้อยู่ครับความช่วยเหลือก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าเรื่องอาหารหรือน้ำเราเตรียมโรงครัวแพทย์การไว้ผลิตวันละ 2,000 กล่องนะครับ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการระดมความช่วยเหลือด่วนพร้อมดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงและที่พักอาศัย
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน โดยเปิดเผยว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและได้สั่งการให้ปภ.จัดส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขตอาทิรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีเข้าปฏิบัติการสนับสนุนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมเร่งลำเลียงถุงยังชีพแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: ขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดมความช่วยเหลือเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าขณะนี้นายยศนานวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำลังเข้าไปในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากแต่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนที่จังหวัดน่านทุกคนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดสั่งการ3จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก
9: นายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพะเยาและลำพูนเพื่อสั่งการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างครอบคลุมทุกมิติคณะกรรมการกำหนด8มาตรการสำคัญให้ทั้ง3จังหวัดเร่งดำเนินการทันทีได้แก่ระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกระดับการแจ้งเตือนภัยรวดเร็วแม่นยำผ่านระบบเซลล์บอทรวมถึงช่องทางของจังหวัดอำเภอและผู้นำชุมชนพร้อมสั่งการผ่านช่องทางสื่อสารจังหวัดอำเภอท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีคำแนะนำและปฏิบัติตามได้ทันทีเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลประจำจุดเสี่ยงพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงสแตนบายเฮลิคอปเตอร์ KA-32 เพื่ออพยพประชาชนและลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือในพื้นที่เข้าถึงยากเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มและระบบสาธารณสุขตลอดจนโรงครัวประกอบอาหารและวัตถุดิบที่เพียงพอประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องหากเกิดสถานการณ์ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อสั่งการและระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกผ่านการประสานงานกับพมจ.เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาสำรวจและทำบัญชีความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาลและระเบียบกระทรวงการคลังผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมง
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานซึ่งติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยที่จังหวัดน่านหลายอำเภอมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งตลอดเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดน่านมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่และได้เตรียมขับเคลื่อนมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทันทีที่ไปถึงได้แก่การให้ความช่วยเหลือขนย้ายข้าวของสัตว์เลี้ยงลดความเสียหายผลผลิตทางการเกษตรการเตรียมเสบียงสำหรับปศุสัตว์ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้ได้สั่งการให้โครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
4: กระทรวงคมนาคมเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นการด่วน นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและกรมท่าอากาศยานดำเนินการเข้าช่วยเหลือพื้นที่ทันทีโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนและการช่วยเหลือต้องรวดเร็วโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางที่เชื่อมต่อชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถบรรทุกรถขุดและรถตักเพื่อเปิดทางเร่งระบายน้ำพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจความเสียหายของถนนและสะพานพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากกองพันทหารม้าที่2กรมทหารม้าที่10ลงพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทธโธปกรณ์เข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยมุ่งเน้นการเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงการติดตามระดับน้ำและสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมประสานภาคเอกชนจัดส่งสินค้าจำเป็นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโดยได้สั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดและกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเร่งเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการตามข้อสั่งการแล้ว
11: เราก็ต้องดูว่าพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรเพื่อที่จะนำเรียนเข้ามาเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าดังท่วมเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องค่าครองชีพหรือว่าในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นซึ่งอาจจะขาดแคลนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการสั่งการทั้งทางกรมการค้าภายในก็ต้องเร่งหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นการร่วมมือประสานกันกับเอกชนในการส่งสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมมากขึ้น
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระดมกำลังเข้าช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและพื้นที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมให้รายงานสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ระดมครู

0: ว่า NT ได้ร่วมประสานส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมเลขหมายโทรศัพท์ณศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอปัวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการประสานความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปได้โดยเร็วโดย NT ได้เตรียมระบบอินเทอร์เน็ตสำรองจำนวน1ชุดและวิทยุมือ DTRS จำนวน50เครื่องนายกรัฐมนตรีพอใจผลการเยือนออสเตรเลียสามารถดึงนักลงทุนและจับคู่ธุรกิจได้ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตอาเซียน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้แล้วก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วันพรุ่งนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นและขยายโอกาสการลงทุนระหว่างภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมผลักดันการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนในอุตสาหกรรมสำคัญซึ่งนักลงทุนออสเตรเลียหลายรายสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยตั้งแต่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตไปจนถึงธุรกิจบริการขณะที่บริษัทไทยมีการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขาทั้งพลังงานเคมีภัณฑ์โรงแรมอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีดังนั้นการเยือนออสออสเตรเลียในครั้งนี้นอกเหนือจากสร้างความเชื่อมั่นให้กับฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วยังทำให้เกิดการลงทุนระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศด้วย
2: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
1: นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกนักลงทุนผ่าน Thailand Fast Path โดยมี BOI เป็นศูนย์กลางประสานงานแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบและเร่งรัดขั้นตอนการลงทุนภายใต้หลักความโปร่งใสเพื่อให้ไทยเป็นตัวเลือกสำคัญสำหรับการลงทุนและเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียถึงความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดยืนยันไทยพร้อมร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
0: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวเร่งปลดล็อกการลงทุนภาคเอกชนผลักดันการส่งออกและเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานราก
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของไทยไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 ว่าตัวเลขดังกล่าวไม่เป็นที่น่าพอใจโดยการชะลอตัวส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์สงครามที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและค่าครองชีพอย่างไรก็ตามภาคการส่งออกยังมีศักยภาพและเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวในระดับ2หลักและหากไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะวิกฤตเพิ่มเติมมูลค่าการส่งออกทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ12ล้านล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งปลดล็อกอุปสรรคด้านการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการสร้างงานเชื่อมห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มการสร้างงานในประเทศพร้อมบูรณาการการทำงานหลายหน่วยงานและภาคเอกชนเพื่อเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
4: เนื่องจากว่าไตรมาสที่2เนี่ยเราเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของค่าพลังงานหรือว่าค่าของชีพบางตัวที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแต่ในมุมของการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีนัยยะสำคัญในการผลักดัน GDP อยู่แล้วนะคะปีนี้เราก็ยังมองว่าการส่งออกน่าจะเป็น2หลัก
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์ยังกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแหล่งงบประมาณว่าจะใช้จากพ.ร.ก.เงินกู้หรืองบกลางพร้อมทั้งอยู่ระหว่างออกแบบโครงการโดยเน้นกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ปุริมปราศโสภาภาครายงาน

0: บาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลิกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิตอลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในตอนนี้พร้อมเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเปิดให้เดินทางได้ตามปกติแล้วโดยทุ่นระเบิดถูกทำลายทั้งหมดแต่สหรัฐยังคงดำเนินปฏิบัติปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านขณะที่สำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระงับการเจรจากับอิหร่านเพื่อรอสัญญาณจากผู้นำอิหร่านถึงพร้อมที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐก่อนที่จะเริ่มการเจรจาอีกครั้งศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติจีนหรือ NCC รายงานว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้าสู่สภาวะปรากฏการณ์เอลนินโญอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยดัชนีนีโญในมหาสมุทรพุ่งแต่ระดับ 2.1 องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคมและยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมนี้NCC คาดการณ์ว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจะสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้ซึ่งอาจแตะระดับ3องศาเซลเซียสและอาจทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนิโญที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลกจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและภัยแล้งในหลายพื้นที่ก่อนจะลดความรุนแรงลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมปี2570ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนสุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
8: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
7: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
9: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
10: สวทจาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
11: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz.Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: ทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมศิลปากรจะทำโครงสร้างพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วเตรียมแผนเริ่มดำเนินงานด้านภูมิทัศน์ในเดือนกันยายนนี้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอันศรีสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางจริภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าห้องรอยัลจูเบลีบารูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีพระราชทานพระบรมราชโองการให้พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เสร็จแล้วทอดพระเนตรวิดิทัศน์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกราบบังคมทูลเบิกผู้ว่าราชการจังหวัด74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้านงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งนิทรรศการผลการดำเนินงานของหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกองทุนแม่ของแผ่นดินถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยผลกระทบจากปัญหายาเสพติดและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นของกองทุนตั้งแต่ปี2546เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หมู่บ้านและชุมชนในการรวมพลังป้องกันยาเสพติดเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยและเข้มแข็งต่อไปเวลา 18:41 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอุดมสิทธิวิรัชธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนำพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิช ตุลาการสารรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางสาวร่มปรางสามประคำเลขาธิการสำนักงานสารรัฐธรรมนูญร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังฆวัฏยายสุขาวดีวยุหสูตรและพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่18 สิงหาคม 2569เวลา8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีค่ายวีรวัฒน์โยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงรับฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองทัพภาคที่2การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งกองทัพภาคที่2มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดมีพรมแดนติดกับ2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาโดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกองกำลังสุรนารีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีค่ายวีรวัฒน์โยธินเสร็จแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพต่อจากนั้นพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้บังคับหน่วยทหารกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1 2 3 4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับหน่วยทหารและกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรจัดทำโครงสร้างพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จเตรียมแผนเริ่มดำเนินงานด้านภูมิทัศน์ในเดือนกันยายนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่ากรมศิลปากรได้จัดทำโครงสร้างของพระเมรุมาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสร้างลิฟต์และองค์ประกอบของเตาไฟฟ้าขณะที่การขยายแบบเท่าขนาดจริงส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ และถูกนำไปทำชิ้นงานจริงแล้วทั้งงานไฟเบอร์งานทำสีและภายในเดือนนี้จะมีการรื้อถอนโรงขยายแบบเพื่อเคลียร์พื้นที่รองรับงานภูมิทัศน์พระเมรุมาตรและอาคารประกอบที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายนซึ่งการดำเนินงานก่อสร้างอาคารทุกหลังจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในวันที่31ตุลาคมนี้แน่นอนสำหรับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จวันที่30กันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศและเมื่อซักซ้อมแล้วเสร็จจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงและระบบขับเคลื่อนของล้อเพลาต่างๆให้มีความพร้อมรองรับพระราชพิธีทุกด้านอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำหรับในวันพรุ่งนี้กรมศิลปากรจะร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทร์หอมในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเวลา 11:09 น.โดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเป็นประธานในพิธีตัดจันทร์หอมเป็นปฐมฤกษ์และเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีตามแบบโบราณราชประเพณีมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งทีมพม.จังหวัดน่านเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและแผนอพยพ
3: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากฝนตกหนักในจังหวัดน่านทำให้น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวภูเพียงและสันติสุขจึงได้กำชับทีมพม.จังหวัดน่านเร่งลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนช่วยเหลือฟูหลังน้ำลดสำหรับอำเภอปัวทีมพม.จังหวัดน่านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้อพยพ135รายประกอบด้วยเด็ก29รายผู้สูงอายุ46รายและผู้ใหญ่และวัยแรงงาน60รายซึ่งขณะนี้ระดับน้ำลดลงแล้วผู้อพยพทยอยกลับเข้าบ้านเพื่อทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของที่เสียหายขณะที่อำเภอเมืองน่านเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดป่านันทบุรีพร้อมจัดเตรียมถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคส่งต่อให้ผู้ประสบภัยทั้งนี้ทีมพม.จังหวัดน่านจะเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเพื่อพิจารณาเงินสงเคราะห์และสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือในเบื้องต้นส่วนกรณีชายป่วยติดเตียงเสียชีวิตภายในบ้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมสั่งทีมพม.จังหวัดน่านลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและเร่งพิจารณาความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนติดต่อสายด่วนพม.1300ได้ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองทัพบกเร่งจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
4: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าส่วนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านเชียงใหม่และพะเยาอย่างต่อเนื่องพร้อมนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38จังหวัดน่านได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอปัวด้วยขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นสู่พื้นที่สูงสำรวจพื้นที่และประเมินความต้องการของประชาชนรวมถึงช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่พักพิงพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานหน้าที่ว่าการอำเภอปัวสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยส่วนบรรดาสาธารณภัยปุณณฐานบกที่33จัดชุดกำลังพลดำเนินการก่อแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันเหตุน้ำล้นตลิ่งบริเวณบ้านสัมมากรตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และส่วนบรรดาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่34จัดชุดปฏิบัติการบรรดาสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติลงพื้นที่บ้านหนองบัวตำบล

0: นในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนแล้วนอกจากนี้ได้กำชับให้กปภ.จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าฟื้นฟูระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาทันทีที่ระดับน้ำลดลงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดโรงสูบน้ำแรงต่ำหรือน้ำกว้างถูกน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถเดินเครื่องผลิตน้ำได้ขณะที่โรงสูบน้ำบ้านต้นแหลงซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำรองยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้กปภ.สาขาท่าวังผาหน่วยบริการปัวจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราวกระทบผู้ใช้น้ำประมาณ 2,627 รายแต่กปภ.ยังคงมีน้ำสำรองในถังน้ำใสอีกประมาณ 1,000 ลูกบาทเมตรซึ่งหากกปภ.สามารถกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติจะสามารถจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบให้แก่ประชาชนได้ทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้ถือเป็นการกดดันให้รัฐบาลเกาหลีใต้สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านและทำตามคำมั่นสัญญาด้วยการเข้าไปลงทุนในประเทศสหรัฐมูลค่าราว 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้ข้อตกลงทางการค้าที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อปีที่แล้วขณะเดียวกันนายจองดงยองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามทำทุกวิถีทางที่นำไปสู่การพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งรวมถึงการสั่งลดระดับการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวเป็นสิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลเกาหลีเหนือมาเป็นเวลานานกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่า UAE ระงับการค้าและธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกับอิหร่านอย่างไม่มีกำหนดซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสถานการณ์สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของ UAE เปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศตรวจพบขีปนาวุธจำนวน2ลูกที่ถูกยิงมาจากอิหร่านพร้อมให้คำมั่นว่า UAE จะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดต่อความพยายามทำลายความมั่นคงของชาติหรือการเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาและคำนึงถึงการกระทำที่มุ่งร้ายของสหรัฐและอิสราเอลด้วยกองกำลังตำรวจสิงคโปร์ออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสิงคโปร์เริ่มบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ฉบับใหม่ซึ่งจะครอบคลุมแอปพลิเคชันส่งข้อความอาทิ Telegram WhatsApp และ WeChatโดยมีเป้าหมายควบคุมบริการทางออนไลน์ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการหลอกลวงภายในประเทศหลังพบว่าการหลอกลวงให้ลงทุนถือเป็นปัญหาหลักของแพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งมิจฉาชีพจะติดต่อเหยื่อโดยใช้บัญชีที่เหยื่อไม่รู้จักเพื่อเสนอขายการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงขณะเดียวกันการซื้อขายสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อาทิ Carousel Facebook Marketplace และ Facebook Businessจะต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นโดยจะมีเวลาถึงวันที่31มกราคมปี2570หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นจำนวนเงินสูงถึง1ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ2ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัวบารานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลก

0: กตบชนะรูเบนกาเซียกับลูเซียโรลิเกตคู่มืออันดับ44ของโลกจากสเปนไป2-1เกม14-21 21-11 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ16คู่สุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างบีโมบราเซโยกับอาลียานาบีลาเทสยาคู่มืออันดับ46ของโลกจากอินโดนีเซียหรือยูชิชิโมกามิกับซากายะโฮโบระจากญี่ปุ่นด้านโอโมภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับเซรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ15ของโลกชนะอเล็กซานเดอร์ดันกับจูเลียแม็กเพอร์สันหลังคู่แข่งขอรีทายระหว่างเกมโดยจะไปพบศึกหนักกับเจียเจิ้นปังและเว่ยยาซินคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีนต่อไปการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A อัสสัมชัญยูไนเต็ดออกสตาร์ทได้ดีเก็บชัยชนะจากนครปฐมยูไนเต็ดไป5-2ขณะที่กลุ่ม C ระยอง FC คืนฟอร์มเก่งเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษไป8-1และกลุ่ม D แม่โจ้ยูไนเต็ดชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาไป3-2ส่วนคู่บิ๊กแมตช์กลุ่ม B ชลบุรี FC ชนะจุดโทษทรูแบงคอกยูไนเต็ดสกอร์รวม7-5นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดกกท.พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและกรรมการเข้าร่วมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่เข้ามาแทนนายก้องศักดิ์ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่30กันยายนนี้โดยที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14โดยเป็นผู้ว่าการกกท.หญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งหลังจากนี้จะมีการเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำกลับเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกกท.อีกครั้งและจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก4สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้แก่สมาคมกีฬาทางน้ำสมาคมกีฬากรีฑาสมาคมกีฬาเรือพายและสมาคมกีฬาฟุตบอลร่วมแถลงข่าวกรณีการจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มชนิดกีฬาที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต้องการเรียกร้องให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มชนิดกีฬาที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ที่มีการใช้ระบบ AI มากำหนดเพดานงบประมาณแบบเหมารวมโดยไม่พิจารณาบริบทความจำเป็นและภาระค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละสมาคมผ่านการพูดคุยหรือหารือกันซึ่งขณะนี้หลายสมาคมได้ตัดสินใจยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนแล้วหากยังได้งบประมาณเท่าเดิมก็พร้อมยอมรับการพิจารณาแต่ขอให้แยกงบสนับสนุนมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติออกจากงบประจำปี
1: ใครอยู่เขตไหนเราไม่ทะเลาะกันเองอยู่แล้วเรามีแต่ต้องคิดจะส่งเสริมกันเองฟุตบอลเนี่ยต้องอยู่มหาชนกรีฑาว่ายน้ำทำไมไม่ให้เขาอยู่ข้างบนล่ะอยู่เอพวกผมก็มีอิจฉานะผมจะอยู่ C จะอยู่ B ผมก็มีอิจฉาวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยต้องให้เขาพวกเราไม่มีทะเลาะกันเองอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าให้จัดให้เป็นธรรม
0: ขณะที่พลตำรวจตรีณพันธ์วุฒิเลี่ยมสงวนอุปนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬากรีฑาขณะนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม B ซึ่งมีกรอบงบประมาณที่ถูกจัดสรรอยู่ที่17ล้านบาทขณะที่ต้องดูแลนักกีฬามากกว่า100คนสำหรับการแข่งขัน44ประเภทซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ปีละกว่า30ล้านบาทสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมการแข่งขันตลอดจนค่าจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติจึงได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนงบประมาณดังกล่าวเนื่องจากหากได้รับงบประมาณเท่านี้ก็อาจต้องพิจารณาเลือกจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลงานของนักกีฬาอาทิบิวภูริพลบุญสอนดาวรุ่งทีมชาติไทยในอนาคตภาณิชย์คัดนาครายงาน
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์
4: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
6: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวัฒน์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: Mari belajar bahasa Melayu tempat teh dalam sesi bahasa kita bersama Ajan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ขอให้ความสันติสุขความจำเริญความบริกัดความประเสริฐความสุขสอเสือสรุปขอไข่สุขสนางลินางสนาลินาแฮปปี้แฮปปี้จงมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านอเด็กอกออย่างดีฮันมาติสเคลียยูปออยอปาสติอามาเลพบกับอยอปาอบอจอยะลาสติอามาเลทุกคืนทุกคืนทุกคืนคืนละนิดคืนละนิดสิกิสิกิสมาแลสิกิสิกิสมาแลคืนละนิดคืนละนิดในรายการภาษาของเราดาแลรวยแง่ภาษาฮอกิตโตภาษาไทยสู่มลายูมลายูสู่ภาษาไทยสองภาษานี่เป็นภาษาของเราดัวภาษานี่ภาษาอิตโตเราต้องรู้ทั้งสองภาษามัสตีจำเป็นมัสตีจำเป็นต้องรู้ทั้งสองภาษาเท่าดัวภาษาขอไข่นะครับขอไข่ขอตลอขอไอไข่ไม่เอกไข่ขอไอไข่ไม่เอกไข่ไข่นี่ตลอดตื่นละต่ออึตื่นละอัลละตลอดถ้าภาษากลางก็ตลอดอันนี้ตลอดภาษามลายูถิ่นปัตตานีก็ตลอดต่ออึตื่นละอึดละอัลละตลอดขนตลอดคนเอาเราขึ้นคำว่าขนใช่ไหมขนนี่มีสองความหมายขอนอขนขนฮักเกิลเอาขนที่หนึ่งก่อนขนที่หนึ่งก็เขาว่าบูลูบอุบูละอุลูบูลูขนบูลูขนไก่บูลูไอเยขนเป็ดบูลูอิเตขนของเราบูลูอิตะขนนี่บูลูนะบูลูผ้าขนหนูถ้าผ้าขนหนูนะไก่บูลูความหมายที่สองมานอยากดูว่าขนมานออักเกอักเกอะตาวฮักกุออังอาอักเกอักเกอถ้าภาษาทางใต้เรียกว่าฮักกุฮอนอฮุกสระอาฮักกุฮักกุอักเกอักเกอเช่นฮักกุขนของฮักกุบาเกฮักกุบาเกขนของกลางฮักกุบาเกตึงงอบาเกตึงงอของกลางของกำนันฮักกุบาเกฮาดิยะนักวิ่งมาราธอนลาเกเดมีของกำนันเยอะบาเกฮาดิยะมันเยอะของว่าของกำนันกำนันนี่ก็อำกำลโนเมนกะลอลิงกำนันนี่บาเกฮาดิยะถ้ากำนันโนหนูตุตุมันแน่กำนันก็อำกำโนเมนกะโนนันตุตุมันแน่กำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ว่ากำนันกำโนเมนกะลอลิงกำนันอ่านเหมือนกันจะเขียนไม่เหมือนกันกำนันนี่เรียกว่าความหมายว่าฮาดิยะมะเนอเดียฮาดิยะขนของกำนันฮักกุบาเกฮาดิยะงานมอลิดผ่านมาแล้วมอลโอนี่รถกระบะอบจแกตัวกระบะอบจขนของกำนันฮักกุบาเกฮาดิยะมีตู้เย็นโต๊ะพัดลมหม้อข้าวอื่นๆอีกเยอะอีกเยอะบานยอขนของกำนันขนของกินฮักกุบาเกมาเกะงานเกษตรงานเกษตร ฮักกุบาเกมักเกขนไปไปแจกของกินของกินบาเกมักเกขนของกินฮักกุบาเกมักเกนาซิโกโตะนะข้าวกล่องขนของกินฮักกุบาเกมักเกบาเกมักเกของกินขนของเก่าฮักกุบาเกบาเกฮอลามูขนของเก่าๆฮักกุบาเกฮอลามูลามูฮักกุอีกอันเนาะไปตั้งที่พิพิธภัณฑ์กิตโตกิตโตกิตโตสัตตปะพิพิธภัณฑ์สัตตปะขนของขลังฮักกุบาเกครามะเนี่ยฮักกุอาซิมะฮักกุบาเกครามะเราไม่ใช้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีใช้แล้วของขลังเราอ่านดูอาด้วยวาจาขลังแล้วของขลังให้อยู่ในร่างกาย อยู่ในร่างกายขนของขวัญเหมือนกันมันก็ขนของกำนันกำนันกับลอลิงนะของขวัญฮะเดียของขวัญฮักกุบาเกฮะเดียถ้วยแข่งฟุตบอลแข่งอนาชีตก็มีของขวัญอาเดบาเกฮะเดียมีถ้วยเป็นของขวัญมีเงินก็เป็นของขวัญได้ดูมีเงินมีโล่เกียรติบัตรนี่ขนของดีฮักกุบาเกมอลเล่บาเกมอลเล่มอลเล่ฮักกุขนทุเรียนดีๆฮักกุอดียังมอลเล่ทุเรียนไม่สุกไม่เอาวอดียะตะมาซอตะบ่ฮวยไม่ดีกินไม่ได้จืดโดแล้วนอดะนอดะไปซื้อของไม่สุกของไม่แก่ตะทัวตะมาซอตะเลยมาแก่กินไม่ได้ขนของเถื่อนนะหากก็บ่ชันละเฮ้ยของเถื่อนบาเกชัลล์บาเกชัลล์กับโปรเจชัลล์ของเถื่อนนี่บาเกชัลล์ขโมยใช่ไหมขโมยของคนก็เป็นของเถื่อนบาเกชุยของเถื่อนไม่เสียภาษีบาเกตะวายาเสของเถื่อนต่อไปขนของลักฮักกุบาเกะก็มาลุ้ยนั่นแต่ดอกสมัยเซนเว้ยไม่เอาเอาขนของเล่นฮักกุบาเกะมาอุตวุดะวุดะจัดงานวะกามายะมหากรรมตาดิกามก็มีของเล่นเยอะก็ขนของเล่นฮักกุบาเกะมาขนของว่างฮักกุบาเกะมาเกะไม้ถ้าของว่างนี่บาเกะมาเกะไม้บาเกะมาเกะไม้ขนมของว่างกินกับวันตินกินกับกาแฟกินกับชาของว่างขนของหวานฮักกุบาเกะมานี่ของหวานอย่ากินเยอะไม่ดีขนฮักกุเด้ได้แล้วนะได้แล้วหลายนาทีอีกนิดนึงนะขอไข่นะขอไข่ของนี่ก็ความหมายคำว่าสองความหมายนะของบาเร่คำว่าขออองของบาเร่อะตัวมุโกของนั้นแหละบาเรตุมุโกตุของอีกความหมายหนึ่งของมันหอกของเขาหอดีย่อทุมันยังชูอีหอดีย่ออย่าขโมยแล้วของเขานะบาปรถสอดของเนี่ยของหอกของนี่เขาสองความหมายนะดูมันเนาะความหมายแรกก็บาเร่ของบาเร่อาตัวมุโกความหมายที่สองก็เขาว่าหอก แสดงความเป็นเจ้าของเขาเดียวเถอะวัวเดียวเดียวเถอะทุเรียนของเขากล้วยของเขาไปแช่เดียวเถอะยังไงชูอีละไม่เอาไม่ดีไม่ดีนะครับเห็นคำว่าของสองความหมายติมวากาเซไฟรายการทุกคนติมวากาเซไปมินะเจ้าเอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ

0: Sawah Sajala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: Bang Pha และอำเภอภูเพียงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมวลน้ำพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอภูเพียงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและการบริหารจัดการเหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอปัวจังหวัดน่านร่วมกับผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านส่งผลกระทบพื้นที่4อำเภอ21ตำบล72หมู่บ้านและมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน1รายมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวไปยังอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงเทศบาลเมืองน่านได้แจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงแล้วกระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายปกครองสั่งการให้เร่งลงพื้นที่เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในเส้นทางน้ำมายังศูนย์พักพิงล่วงหน้าพร้อมเร่งรัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้ระบบไฟฟ้าจากเหตุเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มโดยให้จัดส่งรถปั่นไฟสำรองเน้นจ่ายไฟให้โรงพยาบาลและศูนย์อพยพเป็นลำดับแรกชนันชิดาสันทองรายงาน
2: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านแจ้งเตือนประชาชนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังคาดการระดับน้ำน่านจะเพิ่มสูงในคืนนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจังหวัดน่านคาดการว่าเวลาประมาณ2 นาฬิกาของวันที่20สิงหาคมนี้ระดับน้ำน่านณจุด N1 สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่านจะสูงสุดที่ระดับ9 เมตร 10 เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนอำเภอเมืองตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลดู่ใต้และเขตเทศบาลทั้งหมดอำเภอภูเพียงตำบลเมืองจังตำบลฝายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลท่าน้าวตำบลนาปังและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันที รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงก็ระดับน้ำเพิ่มสูงคืนนี้ย้ำทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านผู้บัญชาการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมลงเรือท้องแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงกล่าวว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงกลางคืนซึ่งการช่วยเหลือและการสัญจรทำได้ยากขึ้นประกอบกับคาดว่าระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้จึงต้องเร่งนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงให้มากที่สุดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันเที่ยวบินน่านยังให้บริการตามปกติพร้อมแนะนำผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบเส้นทางบางพื้นที
8: ่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทแจ้งการเดินทางทางอากาศที่จังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยยืนยันว่าท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติและเที่ยวบินทุกสายการบินยังทำการบินได้ตามตารางส่วนเส้นทางคมนาคมทางถนนเข้าสู่สนามบินมีน้ำท่วมขังและมีข้อจำกัดในบางจุดจึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบสภาพการจราจรและเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินมากกว่าปกติเนื่องจากสภาพอากาศเช่นฝนตกหนักทัศนวิสัยต่ำหรือลมกระโชกแรงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยจนอาจทำให้เที่ยวบินล่าช้าเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือยกเลิกได้จึงขอให้ผู้ที่มีแผนเดินทางในระยะนี้ติดตามข่าวสารจากสายการบินอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
2: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
11: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
10: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
12: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
13: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
14: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

อความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

ดได้จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดจะหมาหรือแมวจะตัวอะไรแค่ข่วนไม่กัดก็ต้องมาหาหมออย่าชะล่าใจรีบมาหาหมอล้างแผลใส่ยาแล้วมาหาหมอวัคซีนเข็มแรกมันต้องฉีดทันที

0: ล้างแผลสยาแล้วมาหาหมออย่าชะล่าใจรีบมาหาหมอล้างแผลสยาแล้วมาหาหมอโดนหมาแมวกัดเราต้องรีบแก้ล้างแผลสยากัดหมาหาหมอโย่
1: แล้วว
0: ั
1: คซีนต้องฉีดยังไงอะ
0: แผลควรแผลเล็กหมอจะฉีดยาให้แต่ถ้าแผลด้านใหญ่ต้องรับภูมิคุ้มกันด้วยล้างแผลใส่ยาแล้วมาหาหมอเสร็จแล้วหมอจะนัดมาให้ตรงทุกครั้งอย่าอิดออดมาตามนัดหมอทุกครั้ง
1: แล้วทำไมต้องนัดหลายครั้งด้วยอ่ะ
0: เพราะใครไม่เคยฉีดต้องฉีด 4-5 ครั้งพิษสุนัขบ้าต้องฉีด 4-5 ครั้งเคยฉีดไปแล้วก็ไม่รอดนะครับโดนกัดเมื่อไหร่ให้มากระตุ้นซ้ำหมอจะฉีดวัคซีนให้อีก 1-2 ครั้งอย่าชะล่าใจกระตุ้นใหม่เท่านั้นสุนัขกัดต้องรีบแก้ล้างแผลใส่ยากัดหมาหาหมอฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด
2: เธอได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
3: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่างๆ
2: ดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
3: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
2: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริงๆ
3: ใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
2: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้อาหารที่คุณกินนะครับน้ำที่คุณดื่มในวันนี้อาจจะมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องขยะมีทั้งเรื่องการทำลายทรัพยากรที่สำคัญนะครับของขยะทะเลนะครับก็คือว่าจะมีไมโครพลาสติกนะครับที่กระจายอยู่ค่อนข้างมากจากทั้งการท่องเที่ยวทั้งจากขยะที่ไหลลงไปในน้ำทะเลก็ตามนะครับทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในสัตว์น้ำอยู่ในอาหารไมโครพลาสติกจะส่งผลต่อสมองของเด็กได้นะครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นการที่เราจะปกป้องตัวเองนะครับเราจำเป็นต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติกับความร่วมมือในวันนี้นะครับทั้งทางวิชาการของจุฬาและสกสวจะจับมือกันกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมของสสนะครับในการที่มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะไปปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทั้งท้องถิ่นและคนในพื้นที่ครับ
5: Sawatanyala Radio untuk anda.
6: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: จายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่92และ 94.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวภาค23นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบกลาง30ล้านบาทฟื้นฟูน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังมีข้อร้องเรียนใช้งบประมาณโดยมิชอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
7: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอ้เทพเด็กแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
8: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบกลาง30ล้านบาทฟื้นฟูน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรณีมีข้อร้องเรียนใช้งบประมาณส่วนกลางโดยมิชอบ
10: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองหลังวิกฤตน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่โดยรอบครั้งที่1/2569ว่าเหตุอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่โดยรอบเกิดขึ้นระหว่างวันที่19-21 พฤศจิกายน 2568โดยรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่25 พฤศจิกายน 2568มีผู้ประสบภัยกว่า 800,000 คนมีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากรวมถึงมีผู้เสียชีวิตรัฐบาลจึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณส่วนกลางโดยมิชอบนายกรัฐมนตรีจึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมไปถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในหลายกรณีทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่2 ธันวาคม 2568อนุมัติงบกลางจำนวน30ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอหลังจากนั้นได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
11: นายสุรินทร์ วรกิจ ธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่2ลำปางตรวจติดตามสถานการณ์พบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าวังผาเทศบาลเมืองน่านและระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบผสมผสานยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังการจัดเก็บและกองพักขยะในพื้นที่น้ำท่วมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการป้องกันขยะถูกน้ำพัดพาสู่ชุมชนและแหล่งน้ำรวมทั้งปัญหาน้ำฉะขยะกลิ่นเหม็นและผลกระทบต่อสุขอนามัยพร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อื่นอย่างต่อเนื่องหากประชาชนหรือหน่วยงานในพื้นที่พบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียหรือพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแจ้งกรมควบคุมมลพิษโทร1650ติยาพันยางเทียนรายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เพื่อเตรียมแผนดูแลและเยียวยาหลังน้ำลด
12: นางสาวพรณภาสัมรีราชพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเปิดเผยว่าแม้ขณะนี้ในพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังมีกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยและผู้พิการต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังในอำเภอท่าวังผาได้แก่ตำบลยมตำบลจอมพระและตำบลท่าวังผาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านอยู่ระหว่างประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านตรวจสอบพื้นที่และนำข้อมูลจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์มาประกอบการวางแผนดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมพื้นที่ปลอดภัยรองรับประชาชนหากสถานการณ์กลับมารุนแรงอีกส่วนการเยียวยาจะดำเนินการตามระเบียบการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพร้อมพิจารณาเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดุลณภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

อความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

0: เรียนพี่น้องประชาชนนะครับขณะนี้ในปัจจุบันนะครับอาชญากรรมอันดับหนึ่งนะครับตามสถิติของสำนักงานแห่งชาติคืออาชญากรรมออนไลน
1: ์ระบาดหนักมากนะฮะยิ่งกว่ายุงอีกนะฮะ
2: มีความรู้แค่ไหนระดับการศึกษาแค่ไหนหรือว่าจะอายุแค่ไหน
1: ทุกสถานะไม่ว่าคุณจะเป็นใครโดนหมดทุกคนนะ
3: คือเราต้องมีสติค่ะจะเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่เราจะป้องกันตัวเราจากมิจฉาชีพ
4: ได้ให้นึกเสมอว่าโอนไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่อ่ะไม่ต้องคิดว่าจะไปตามแล้วจะได้กลับเลยแน่นอน
1: ทางที่ดีนะครับอย่ารับสายคนแปลกหน้าครับต้องคิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอนนะฮะ
5: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษาก่อน
0: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้งนะครับ
6: คิดก่อนโอนนะคะเพราะว่าถ้าโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอน
4: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
7: คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
8: คิดก่อนโอนโดนแล้วจะไม่ได้คืน
2: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
9: คิดก่อนโอนนะโดนแล้วไม่ได้คืนแน่
10: คิดก่อนโอนค่ะเพราะโดนแล้วไม่ได้คืนค่ะ
11: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้ง
12: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษานะคะ
2: เพราะรีบโอนจนยิ้มครับ
1: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
4: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
5: ถ้ารีบโอนเนี่ยจนยิ้มแน่นอน
8: รีบโอนจนจะยิ้มนะครับ
11: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
12: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
10: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
6: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
1: รีบโอนจนยิ้มแน่นอน
7: รีบโอนจนยิ้มนะคะ
0: รีบโอนจนยิ้มครับ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

คุณอาจเห็นแค่ควันแต่คุณรู้หรือไม่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนประกอบด้วยสารเคมีอันตรายมากมายเช่นสารนิโคตินที่พบในบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนมีฤทธิ์เสพติดรุนแรงสารพิษที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อเกิดการเผาไหม้จะกลายเป็นสารก่อมะเร็งเช่นฟอร์มาลดีไฮด์อะซิโตนและเบนซินสารพิษกลุ่มโลหะที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะตกค้างและสะสมทำให้ปอดอักเสบและเสี่ยงเป็นมะเร็งได้สารพิษทั้งหลายนี้โดยเฉพาะนิโคตินเป็นสารเสพติดรุนแรงทำให้หลอดเลือดหดตัวเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆน้อยลงและมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสมองส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมองในเด็กและเยาวชนคนสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าต้องจ่ายเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันขณะที่ประเทศต้องแบกรับภาระการรักษาจากโรคที่สามารถป้องกันได้รวมแล้วสูญเสียงบประมาณปีละหลายหมื่นล้านบาทเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดมีสารพิษเสพติดจนตายสูบวันนี้อาจไม่มีวันพรุ่งนี้ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่

0: คลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Yala gelombang yang indah untuk anda.Sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584

0: Rahman.
1: Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
1: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
1: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
1: Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: مُدْهَانَّتَانِ.
1: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
1: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ.
1: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
1: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
1: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ.
1: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
1: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram.
1: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Power Sonjala Radio untuk Anda.
3: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
4: Gurung Thep Mahanakhon, ka.
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมสั่งกรมอากาศยานเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: กระทรวงคมนาคมสั่งกรมอากาศยานเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด
11: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยกำชับให้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดตรวจวัดระดับน้ำอย่างสม่ำเสมอล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันและจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองให้พร้อมใช้งานทันทีหากเกิดไฟฟ้าดับนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้เตรียมแผนอำนวยความสะดวกแก่เที่ยวบินผู้ภัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะขนส่งความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่รวมถึงวางแผนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหลังระดับน้ำลดลงนพดลแก้วค่ะมีรายงาน
5: กรมการค้าภายในเร่งระดมสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ
12: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือโดยอำเภอปัวจังหวัดน่านได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในเร่งจัดเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนกรมการค้าภายในได้ประสานผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปรวบรวมและเร่งจัดส่งไปยังพื้นที่ประสบภัย พร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือสำรวจความต้องการและบริหารจัดการกระจายสินค้าให้ถึงประชาชนอย่างทั่วถึงสำหรับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่สนใจร่วมบริจาคสินของเครื่องใช้สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นสามารถติดต่อกรมการค้าภายในกองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้าโทร02-507-5689เพื่อร่วมส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเรียมปราศภาภาครายงาน
5: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาลูกค้าและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนบนครอบคลุมตั้งแต่พักชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยและจ่ายสินไหมเร่งด่วนสำหรับผู้ทำประกันอัคคีภัย
13: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.เปิดเผยว่าทอส.ได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569จำนวน7มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนบนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยความช่วยเหลือครอบคลุมตั้งแต่การพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0ต่อปีสำหรับลูกค้าเดิมที่หลักประกันเสียหายการให้สินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือสร้างใหม่วงเงินสูงสุด2ล้านบาทโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ0ใน3เดือนแรกพร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องการประนอมหนี้สำหรับลูกค้ากลุ่มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ในช่วง6เดือนแรกไปจนถึงกรณีลูกค้าทุพพลภาพหรือเสียชีวิตปรับเป็นผ่อนชำระดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ตลอดอายุสัญญาการปลดหนี้ค่าอาคารกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมเร่งด่วนตามความเสียหายจริงสำหรับผู้ที่ทำประกันอัคคีภัยทางนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center โทรศัพท์02-645-9000ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เชนันแก้วกล่ำชัยสินคนคล่องมาพร้อมกับทีมงานค่ะพี่ก๊อตอุเทนพรหมรังใจช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะเช้านี้นะคะเรื่องราวต่างๆต้องเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะที่จังหวัดน่านสำหรับในช่วงเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อคืนนี้ซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งทุกหน่วยงานค่ะเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะซึ่งก็มีหลายภาคส่วนค่ะร่วมไม้ร่วมมือการที่ไปช่วยพี่น้องประชาชน
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ใช่แล้วขณะที่รัฐบาลเองก็ผนึกกำลังรับมือน้ำท่วมน่านนะคะสั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงปภ.เองก็จัดโซนเร่งอพยพประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์ด้วยนะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีถึงท่านจะอยู่ต่างประเทศนะคะท่านก็สั่งการแล้วก็มอบหมายให้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะท่านรองนายกยศชนันนะคะพร้อมกับหลายๆท่านนะคะท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ท่านสุริยะนะคะรวมไปถึงท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงพื้นที่ด้วยท่านผู้ว่าน่านนะคะกรมประชาสัมพันธ์เองค่ะนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็สั่งการให้หน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แล้วก็สื่อของกรมทุกสังกัดเลยนะคะติดตามสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อคืนท่านผอ.วนิดาโคชเสนีผอ.วิรลักษณ์รุ่งสมัยพร้อมกับผอ.อานนท์คือทุกท่านเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะเมื่อคืนก็เรียกว่าสแตนบายทั้งผู้ประกาศแล้วก็ทีมงานช่างเทคนิคนะคะเพื่อที่จะเกาะติด NBT ด้วยนะคะรวมไปถึงมีประกาศที่จะต่อเนื่องให้กับพี่น้องประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสารเพราะว่าที่น่านหนักมากๆเลยตั้งแต่เมื่อวานน
1: ี
0: ้นะคะทางจังหวัดก็ไม่ได้พักเลยนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านท่านเขตเหมือนใจท่านก็บัญชาการร่วมกับพื้นที่นะคะเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชาวบ้านเองก็มีการติดตามสถานการณ์กันตลอดน้ำแบบมาหนักมาก
1: ใช่ค่ะก็เมื่อคืนนี้ก็มีทางด้านของปภ.ทางด้านของเทศบาลเนี่ยเขาก็เรียกว่าเปิดสัญญาณไฟเลนนะแล้วก็มีการประกาศกันทั้งคื
0: น
1: ใช่ค่ะเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมความพร้อมด้านของการอพยพก็คือเมื่อวานนี้ที่อำเภอปัวเนี่ยช่วงบ่ายๆนะ13นาฬิกาก็มีข่าวออกมาว่าก็น้ำเนี่ยเริ่มลดลงนะแล้วก็เมื่อคืนนี้ที่อำเภอเวียงสาต้องบอกว่าโอ้หนักมากนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ท่าวังผาด้วยนะคะ
1: เดี๋ยว
0: ไม่ใช่เวียงสานะคะท่าวังผานะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยคือจากเส้นทางของน้ำเนี่ยเริ่มที่อำเภอปัวก่อน
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งก็ไล่มาท่าวังผาแล้วก็เมื่อคืนตลอดคืนที่อำเภอเมืองน่านนะคะก็มีการติดตามกันตลอดทั้งคืนด้วยเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็ท่านผู้ว่าก่อนหน้านี้ก็ออกประกาศเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังแล้วก็เตรียมขนของขึ้นที่สูงให้เตรียมสิ่งของต่างๆพร้อมที่จะอพยพนะคะรวมไปถึงสถานการณ์ในพื้นที่ที่ชาวบ้านเองก็ติดตามสถานการณ์คือมีบางส่วนที่ชาวบ้านเนี่ย เตรียมพร้อมกันดีมากนะคะแต่จะมีบางส่วนเท่านั้นอย่างรถยนต์ดูในข่าวเนี่ยมีรถยนต์คือชาวบ้านก็บอกอย่าไปรถปิกอัพน้ำมันเชี่ยวมากนะคะไม่ฟังชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหแบบยังดื้อยังไปสุดท้ายคือรถเนี่ยหมุนเลยนะคะดังนั้นในส่วนของเจ้าหน้าที่เองเทศบาลเนี่ยต้องชื่นชมจริงๆประกาศหลายรอบมากเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็รับมือนะคะน้ำเนี่ยมาเร็วมาแรงมากเราก็เกาะติดกันนะคือเสียงอาจจะไม่ค่อยรับลื่นเท่าไหร่ต้องขออภัยนะคะ
1: ไปที่พยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาด เชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่เป็นประกาศเตือนนะคะออกจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่10ซึ่งผลกระทบเนี่ยถึงวันพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะอย่างไรก็ตามค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ออสเตรเลียท่านก็สั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียนะคะก็ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าท่านก็ได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สั่งการทุกส่วนราชการค่ะระดมการช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่สำหรับภาคเหนือนั้นท่านก็มอบหมายให้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กำกับดูแลพร้อมส่งทีมงานลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านค่ะประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วนะคะทำให้สามารถระดมแล้วก็เบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงค่ะทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็มีการระดมกำลังทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาดท่านนายกก็ยังได้พูดถึงการเยียวยาถ้าหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของท่านรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านไปประชุมที่นั่นซึ่งก็ผนึกกำลังนะคะที่จะรับมือทางด้านของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.โดยมีทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยทางด้านของนายธีรพัฒน์คชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะเรียกว่าครบทีมน
0: ะ
1: ร่วมลงพื้นที่ค่ะไปติดตามสถานการณ์ทุกภัยที่จังหวัดน่านโดยได้ไปตรวจที่จุดสถานีวัดระดับน้ำของจังหวัดน่านที่จุด N1 ครับเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเฝ้าระวังน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งมีจุดชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำค่ะจึงต้องมีการวางแผนครับเมื่อวานนี้กับสถานการณ์อย่างรอบคอบจากนั้นทางด้านของนายเจษฎาไทยเศรษฐ์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมท.3ท่านประชุมนะคะร่วมกับทางด้านของนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีที่เมืองน่านค่ะแล้วก็ศูนย์บัญชาการทางด้านของเทศบาลเมืองน่านเพื่อหารือแนวทางที่จะป้องกันการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเมืองพร้อมแจงในเรื่องของการแบ่งขอบเขตนะที่จะปฏิบัติงานในเขตเมืองน่านให้แก่อาสาสมัครแล้วก็มูลนิธิที่มาร่วมปฏิบัติงานด้วยเพื่ออารมณ์ทั้งให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ณศูนย์พักพิงชั่วคราวของเทศบาลซึ่งก็เป็นกลุ่มเปราะบางนะกว่า26คนค่ะที่ได้ย้ายออกจากบ้านตามที่ปพแจ้งเตือนแล้วก็แนะนำภายหลังจากการประชุมหารือร่วมกันทั้งหมดนะคะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้แจ้งว่าช่วงเมื่อคืนนี้นะก็คืออัปเดตการช่วงของเที่ยงคืนถึงตีสองเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการวางแผนการคาดการณ์กันว่าระดับน้ำเนี่ยน่าจะสูงขึ้นนะคะจึงขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านก็คืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการได้จัดเตรียมเอาไว้สำหรับวันนี้ก็คาดการณ์นะคะว่าในช่วง8 นาฬิกาถึง9 นาฬิการะดับน้ำในพื้นที่ของอำเภอเวียงสาก็จะสูงขึ้นค่ะจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพให้แก่พี่น้องประชาชนที่สำคัญ คะก็คือกลุ่มเปราะบางเรื่องของการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นให้เพียงพอเรื่องของนายธีรพัฒน์คชมะอธิบดีกรมป้องกันและสาธารณภัยท่านเพิ่มเติมนะคะในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติการในช่วงนี้ก็คือเน้นในเรื่องของการอพยพพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านก็มีการแบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนๆไม่ว่าจะเป็นโซนกลางโซนใต้ก็มีการจัดทีมอาสาสมัครมูลนิธิแต่ละโซนไปประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ที่จะรองรับกรณีอาจจะมีผู้ป่วยในกลุ่มวิกฤตเนี่ยที่จะต้องนำส่งโรงพยาบาลก็ต้องทำการรักษากันอย่างทันท่วงทีในช่วงนี้นะคะซึ่งก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีการประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของการอพยพก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเร่งครัดโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0547166174ย้ำนะคะเบอร์โทรศัพท์ถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินสำหรับจังหวัดน่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0547166174รวมถึงสายด่วน นิรภัย1784ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็ตามกันนะคะเมื่อฟังเพราะว่าวันนี้อย่างกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงระบุนะคะว่าทั่วไทยเนี่ยฝนยังหนักอยู่โดยเฉพาะภาคเหนือฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็หนักมากบางแห่ง 80% ของพื้นที่เช่นเดียวกับภาคอีสานนะคะภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลเนี่ย 70% ของพื้นที
1: ่
0: ส่วนภาคใต้ 40% ของพื้นที่ขณะที่ทางด้านท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เมื่อคืนเนี่ยโอ้โหดึกดื่นท่านก็ยังอยู่นะตีหนึ่งตีสองยังอยู่เลยนะคะขณะที่ทีมงานก็ยังรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะคะว่าในการทำงานนั้นนะคะเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนมากๆค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ประชุมเป็นประธานประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือภัยจากน้ำป่าไหลหลากพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็เตรียมความพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคเหนือนะคะท่านก็อย่างที่คุณชยันได้รายงานไปว่าประชุมร่วมกับคณะด้วยนะคะแล้วก็รองผู้ว่ารวมไปถึงปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ก่อนหน้านั้นด้วยนะคะกำชับให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางแล้วก็บริหารการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนค่ะแล้วก็ขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนนะคะท่านก็สั่งการให้ทีมจังหวัดน่านคือประชุมกันเสร็จเนี่ยลงพื้นที่เลยนะคะเมื่อวานนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะท่านก็สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยปภภาคเหนือตอนล่างเร่งนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งการเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ไปประจำสแตนบายช่วยเหลือพื้นที่น่านนะคะแล้วก็มีการประสานทางหลวงของตำรวจด้วยนะคะอาสาสมัครในพื้นที่ให้มีการจัดรถนำทางยานพาหนะนะคะรวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่โดยด่วนโดยเฉพาะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลนะคะรวมไปถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะคะประสานให้รีบขนย้ายเข้าไปโดยด่วนนะคะแล้วถ้ากรณีที่ฝนยังตกต่อเนื่องคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะคะขณะที่ด้านสมาคมสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยก็นำกำลังนักกีฬาเจ็ตสกีเนี่ยแล้วก็เรือเจ็ตสกี8ลำเข้าไปช่วยเมื่อคืนพี่เปิ้ลนาคอนเป็นผู้บัญชาการเองเลยนะคะแล้วก็กำลังคือพี่เปิ้ลนาคอนเนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะขณะที่เรื่องของอาหารการกินนะคะกองทัพบกเองนะคะก็มีการโพสต์นะคะเพิ่มเติมแล้วก็รายงานเพิ่มเติมว่าโรงครัวพระราชทานที่อำเภอปัวจังหวัดน่านจัดอาหาร6มื้อมื้อละ 2,000 กล่องช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างที่ได้นำเรียนไปเมื่อตอนช่วงต้นรายการนะคะว่าเมื่อคืนนี้ที่เทศบาลเมืองน่านก็มีการเปิดไซเรนประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านรับมือกับน้ำท่วมซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าประกาศแจ้งเตือนภัยจากเทศบาลเมืองน่านขณะนี้น้ำได้ท่วมหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองน่านแล้วและน้ำน่านเนี่ยมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะขอให้พี่น้องประชาชนรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในเข เขตเทศบาลด้วยโดยคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงมากกว่าในช่วงปี2549ก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังและอพยพกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะมีการเตรียมอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของเป็นให้พร้อมไอ้ที่จำเป็นให้พร้อมเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือก็ให้พร้อมด้วยนะคะที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นค่ะ
0: ค่ะ ขออไปค่ะคือดูจากที่ทางทีมเทศบาลเมืองน่านออกอากาศเนี่ย มีการพูดถึงด้วยนะคะว่าให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยว่าคาดว่าน้ำเนี่ยจะสูงกว่าปี2549 คือในคำประกาศของเจ้าหน้าที่บนรถเนี่ยนะคะที่ดูจากข่าวเนี่ยนะคะท่านก็มีประกาศแบบนี้ด้วยขณะที่เทศบาลเมืองน่านออกประกาศนะคะโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยซึ่งนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะคะลงนามในประกาศเทศบาลเมืองน่านเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณบางพื้นที่ของจังหวัดน่านแล้วก็มีเส้นทางคมนาคมบางพื้นที่ถูกตัดขาดด้วยนะคะนักเรียนคณะครูและบุคลากรจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนะคะตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนผู้ปกครองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเทศบาลเมืองน่านก็มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออนแฮนด์นะคะหรือว่ารูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมเป็นเวลา2วันก็คือตั้งแต่วันนี้กับพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะแล้วก็เปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569สถานศึกษาดังต่อไปนี้นะคะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลเมืองน่านหรือบ้านพระเนตรโรงเรียนจุมปิวขออภัยกับโรงเรียนจุมปิววนิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินโรงเรียนดารุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านบ้านสวนตาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านนะคะแล้วก็ถ้าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองน่านก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปทางนี้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนนะคะติดตามข่าวสารต่อเนื่องผ่าน Facebook เทศบาลเมืองน่านแล้วก็ LINE กลุ่มของโรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งประกาศไว้เมื่อวานนี้นะคะส่วนโรงพยาบาลน่านก็ประกาศย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนะคะเป็นโรงพยาบาลสนามเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะคะโทรเช็คกันได้ที่0981259470 0981259470ค่ะ
1: ค่ะ ซึ่งทางด้านของ ตำรวจนะคะท่านผู้บัญชาการภูธรภาค5
0: ค่ะ
1: หลังจากที่ได้รับการรายงานเพิ่มเติมด้านของท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครจากสถานการณ์กรณีน้ำ

0: คมนี้ที่จุดประชาสัมพันธ์โต๊ะ10เวรชั้น1อาคารก็คือที่ภาค5นะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็คือตั้งแต่ในช่วงเวลา 8:00 นถึง 21:00 นเบอร์โทรศัพท์ค่ะ053-140-052 053-140-052 ค่ะ
1: ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ PEA ก็เปิดศูนย์อำนวยการความช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติหรือสอสนะคะสศาลาออ่างสเสือค่ะรับน้ำนะคะรับมือกับน้ำท่วมจังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือขณะที่ผู้ว่าการสั่งการใกล้ชิดนะคะเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าช่วยเหลือประชาชนเต็มกำลังค่ะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะท่านก็สั่งการเปิดศูนย์อำนวยการความช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติสอสประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือนะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามสถานการณ์ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็กำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนะคะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าอย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะขณะที่การติดตามในส่วนของพื้นที่สักประมาณคือน้ำเนี่ยชาวบ้านเองก็มีการรายงานผ่านหน้า Facebook ของตัวเองเหมือนกันนะคะผ่านโซเชียลต่างๆนะคะน้ำนี่ยังเพิ่มทีละนิดทีละนิดนะคะบางบ้านเนี่ยมืดไม่มีไฟแล้วนะคือตอนหัวค่ำยังมีไฟอยู
0: ่
1: นะคะพอดึกๆมาตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่เนี่ยไฟนะคะความส่องสว่างไม่มีแล้วนะคะหลายคนก็โพสต์รอให้สว่างอีกทีเดี๋ยวจะเตรียมย้ายของขึ้นที่สูงนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมาสูงบางคนมีบ้าน2ชั้นเนี่ยชั้น1อ่ะคือโอ้โหท่วมเลยนะคะก็ตอนนี้ส่งกำลังใจจากพื้นที่หลายพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวน่านนะคะที่ติดตามกันอยู่นะคะผู้ใหญ่ถาวรบอกว่าคุณน้อยคุณแอลนะคะศรีสะเกษก็ยังติดตามอยู่แล้วก็ฝนรินรินอยู่ครับแต่ในพื้นที่ยังรับน้ำได้อีกเยอะครับแล้วก็นะคะมีหลายท่านก็ส่งกำลังใจให้กับพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวน่านด้วยนะคะเราติดตามสถานการณ์กันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นนะคะสืบเนื่องจากกรณีมีการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูเมื่อวานเราก็นำเสนอไปวันนี้เรามาตามต่อนะคะเพราะว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลทลายกระบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงอันนี้ป้องกันผลกระทบเรื่องของการขอสัญชาติด้านความมั่นคงด้านการศึกษาแล้วก็การรักษาพยาบาลด้วยนะคะเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นเดี๋ยวมาตามกันอีกค่ะพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือ

0: ินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณหอรัศดาพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่เรื่องราวการดำเนินงานตลอด5ทศวรรษในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันโดยนำเทคโนโลยีร่วมสมัยมาผสมผสานกับการจัดแสดงเพื่อถ่ายทอดคุณค่าของงานหัตถกรรมไทยและการก้าวต่อไปของงานศิลปาชีพสู่อนาคตครับและนอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถศิลป์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภูสิตาพรสยามซึ่งมีการเปลี่ยนวัตถุจัดแสดงใหม่ทั้งหมดทอดพระเนตรนิทรรศการสิริราชพัสตราบรมราชินีนาถนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมและนิทรรศการเคลื่อนที่ศิลปาชีพสัญจรแล้วได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ภายในร้านตามพระอัธยาศัยกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นนิทรรศการที่ชื่อว่าฟิวเจอร์ซัพพอร์ตเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังครับพี่น้องและไปกันที่การเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้ชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือ5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบานีซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยการเยือนในครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านด้วยกันพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของประเทศไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนใน3แนวทางสำคัญอันได้แก่1ทำให้ภูมิภาคนิยมโดยการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจและแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 2. รักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศเพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันและ 3. สร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังใช้โอกาสนี้แหละครับในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ไปสู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆและเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญอันได้แก่เกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาครับอีกทั้งยังเป็นการเร่งทำให้การลงทุนในประเทศไทยสะดวกและแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นโดย Thailand Fast Pass ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียขยายการลงทุนและก็สร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้ประเทศไทยนี่แหละเป็นฐานในการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือชาวจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยระดมเจ็ตสกีเรือเฮลิคอปเตอร์พร้อมรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวไปเร่งช่วยชาวน่านพะเยาและชาวลำพูนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและอพยพประชาชนกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันด้วยโดยได้กำชับให้ติดตามทุกช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หากพบประชาชนโพสต์ขอความช่วยเหลือก็ให้เร่งเข้าช่วยเหลืออย่างทันทีทันใดไม่ให้ประชาชนต้องรอกันนะครับและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการหน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างระดมเรือเจ็ตสกีและเรือท้องแบนทั้งหมดเข้าสนับสนุนภารกิจในจังหวัดน่านโดยด่วนและโดยด่วนครับรวมไปถึงให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 ไปประจำการเตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและนอกจากนี้ให้ประสานทางกรมทางหลวงตำรวจและอาสาสมัครในพื้นที่กันด้วยให้จัดรถนำทางขบวนยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปยังพื้นที่พร้อมสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องจักรกลและกำลังพลอย่างเต็มที่แล้วครับหากจังหวัดน่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ให้เร่งประสานและจัดส่งทันทีทันใดโดยให้ทางปภ.ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดขอบจอตลอด24ชั่วโมงกันเลยแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับให้ดูแลระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เพียงพอกันด้วยพร้อมทั้งได้สั่งให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากคาดกันว่าระดับน้ำในพื้นที่ใดจะเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องเร่งแจ้งเตือนและอพยพพี่น้องประชาชนออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดและครับพร้อมทั้งย้ำอีกว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันหน่อยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดวิสัยทัศน์พาณิชย์ 5 Global Trade รับมือโลกผันผวนเดินหน้าการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมประเทศไทยสู่ตลาดโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่19สิงหาคม2569ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานคร นางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการแถลงวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพร้อมทั้งเปิดแนวทางการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถปรับตัวและแข่งขันสามารถรับมือกับความผันผวนกับเศรษฐกิจโลกได้โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนด้านทุนมนุษย์และด้านกฎหมายและกฎระเบียบกันด้วยสำหรับภารกิจด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนั้นก็แบ่งเป็น4คณะทำงานสำคัญประกอบไปด้วยคณะที่1คือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy มุ่งสร้างมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาครับคณะที่2คือสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารก็มุ่งปรับโครงสร้างห่วงโซ่การผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคณะที่3คือเศรษฐกิจชุมชนและ SME อันนี้ผลักดันผู้ประกอบการและชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันผ่านแนวคิดที่ว่า SME Journey เชื่อมโยงและสร้างมูลค่าพร้อมยกระดับศักยภาพด้านเงินทุนและเทคโนโลยีรวมไปถึงปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายตลอดจนสร้างกลไกป้องกันผู้ประกอบการจากธุรกิจที่ผิดกฎหมายกันด้วยและคณะที่4ครับคือการค้าระหว่างประเทศขับเคลื่อน3แนวทางสำคัญอันได้แก่การรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่เร่งการเจรจาและเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก FTAเพื่อลดอุปสรรคและสร้างโอกาสทางการค้ารวมไปถึงเพิ่ม local content เชื่อมโยง SME เข้าสู่ supply chain ของโลกและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้กล่าวสรุปทิ้งท้ายอีกด้วยว่าด้านหนึ่งเรานำสินค้าออกไปหาตลาดอีกด้านหนึ่งเรานำตลาดมาหาสินค้าและบริการไทยแกนกลางคือเกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยที่ต้องไปพร้อมกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบน้ำท่วมในการสื่อสารของสื่อสารภาครัฐต่างๆนานาโดยได้มีการสั่งสื่อของภาครัฐเช่นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทบอกว่าให้ช่วยประชาชนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเมืองน่านอัปเดตสถานการณ์ให้สดใหม่ทุกช่วงข่าวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ไปจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Joint Information Center หรือตัวย่อ JIC น่านนั่นแหละครับเป็นกลไกในการสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยำและป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันพร้อมกำชับให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนไปเกาะติดสถานการณ์รายงานทุกช่วงข่าวและส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพราะว่าในภาวะน้ำหลากแบบนี้ข้อมูลที่ถูกต้องคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับโดยช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นั้นก็ติดตามได้ทางช่อง NBT2HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และช่องทางออนไลน์ทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและกรมประชาสัมพันธ์ส่วนทางด้านอสมทนั้นก็ติดตามได้ทุกภาคข่าวของสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT Facebook สำนักข่าวไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศไทยแล้วครับและสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92.0 MHz โดยได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแพลตฟอร์มแล้วครับบอกว่า ให้ช่วยกันนำเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางราชการเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันด้วยและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากศูนย์ JIC น่านซึ่งจะอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์วันละ2รอบคือรอบเวลา10นาฬิกาและรอบเวลา16นาฬิกาพร้อมทั้งแจ้งเตือนทันทีทันใดแล้วครับเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอันนี้แจ้งเตือนทันทีทันใดเลยรวมถึงข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทั้งการเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์อพยพและการดูแลด้านสาธารณสุขด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านขยายสิทธิ์คู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับด้วยกันเพื่อเพิ่มสิทธิและหลักประกันให้คนทำงานแต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมได้แก่1คนประจำเรืออันนี้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีอันได้แก่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานพร้อมทั้งให้ยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลคริสตศักราช2006ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาก็เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนนั่นเองครับประการที่2คือผู้รับงานไปทำที่บ้านอันนี้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหญิงมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยและให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหากผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านร้อยละ15ต่อปีผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับประการที่3ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมจำนวน2ฉบับครับที่ผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศก็ส่งผลให้คู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพแล้วคาดกันว่าในช่วงปี2569ถึง2573จะมีคู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับประโยชน์จากสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบทวงคืนเงินผู้บริโภคกว่า8ล้านบาทหากห้องชุดชำรุดกู้ไม่ผ่านต้องได้เงินคืนครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบ ได้เปิดเผยกรณีไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกด้านอสังหาริมทรัพย์ได้สั่งการให้เรียกคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานสำหรับผลการไกล่เกลี่ยดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว3รายด้วยกันครอบคลุมห้องชุดรวม5ห้องผู้ประกอบการตกลงคืนเงินให้ผู้บริโภครวมกว่า8ล้านบาทก็แบ่งเป็นกรณีแรกครับผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านเจริญนครจำนวน2ห้องเมื่อเข้าตรวจรับก็พบความชำรุดหลายรายการเลยทีเดียวทั้งน้ำรั่วเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานและผนังมีรอยร้าวจึงบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนผลการไกล่เกลี่ยทางบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวนกว่า7ล้านบาทครับกรณีที่2คือผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดและต่อมาสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อผลการไกล่เกลี่ยบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวน 55,000 บาทครับและกรณีที่3คือผู้ร้องรับโอนสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านพระราม4จำนวน2ห้องด้วยกันและไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเช่นกันครับผลการไกล่เกลี่ยคือบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทจึงให้เร่งรัดเรื่องร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เข้าสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งได้กำชับให้ตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามแบบสัญญามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือผลักภาระให้กับผู้บริโภคเกินสมควรอันนี้ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีทันใดกระบวนการไกล่เกลี่ยช่วยให้ผู้บริโภคนั้นได้รับการเยียวยาเร็วขึ้นและไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งได้แนะนำให้ผู้บริโภคเก็บหลักฐานการชำระเงินสัญญาใบเสร็จและภาพถ่ายความชำรุดไว้ให้ครบถ้วนนะครับถ้าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ของตามที่ตกลงกันไว้หรือถูกปฏิเสธการคืนเงินทั้งที่ท่านมีสิทธิ์อย่าเก็บไว้คนเดียวทีเดียวครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับพี่น้องและไปกันที่งานสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันที่จะเป็นเจ้าภาพนี่แหละครับคือกระทรวงการคลังยืนยันพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่19สิงหาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยในการสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจว่าภายใต้ภารกิจการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยมุ่งดำเนินการผ่านเป้าหมายหลัก3ประการอันได้แก่การเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากกว่าร้อยละ3การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่20อันดับแรกของโลกและการยกระดับการลงทุนให้สูงกว่าร้อยละ30ของ GDPโดยเน้นดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกเพื่อเตรียมความพร้อมกับโอกาสสำคัญของประเทศไทยแล้วครับในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับอ้าวลากันไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
5: ลิงก์ปลอม ไม่อยากโดนหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
6: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์

0: 6:57 ค่ะกลับมาติดตามช่วงท้ายกับข่าวยามเช้านะคะขอส่งกำลังใจจากพวกเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะพร้อมกับแฟนๆรายการข่าวยามเช้าทุกท่านส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงนะคะท่านผู้บริหารทุกท่านด้วยนะคะและสำคัญคือทีมกรมประชาสัมพันธ์ที่ลุยงานกันอยู่หน้างานตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวทน่านนะคะสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะรวมไปถึงทางท่านเขตเหมือนใจด้วยนะคะทีมงานทุกท่านเลยนะคะก่อติดกันตั้งแต่นะคะก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
1: ก็ส่งกำลังใจ
0: ใช่นะคะนี่เจ๊มวยบางออนบอกขอเป็นกำลังใจให้ชาวจังหวัดน่านสู้ๆนะคะพี่คมสันบอกขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากอันตรายน้ำท่วมครับนะคะแล้วก็หลายส่วนด้วยอ่ะช่วงท้ายนี้มาติดตามกันสักหน่อยนะคะสั้นๆกันในแต่ละประเด็นข่าวที่เราได้เกริ่นกันไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอไปค่ะให้เร่งขยายผลทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงป้องกันผลกระทบเรื่องของขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษาและก็การรักษาพยาบาลค่ะขณะที่ปปง.นะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็เร่งตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วนะคะมีการแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องตามพฤติการย้ำว่ายึดพยานหลักฐานเป็นหลักนะคะก็เตรียมยึดอายัดทรัพย์เร็วๆนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านปลัดกระทรวงแรงงานก็อัปเดตนะครับเปิดเผยเรื่องของแรงงานไทยที่บาดเจ็บ6รายในอิสราเอลนั้นปลอดภัยทั้งหมดเตรียมที่จะหารือกับทางการอิสราเอลค่ะเร่งประเมินพื้นที่ทำงานให้เข้มข้นขึ้นพร้อมชะลอเรื่องของการส่งแรงงานไทยหากไม่ปลอดภัยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราลาไปนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านปภ.จัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
1: ประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศการแข่งขันแบดมินตันแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกผ่านเข้ารอบ16คนได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรือง